0: รวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบแจ้งประชาชนทราบทันท่วงทีเพื่อเตือนภัยและการอพยพให้ส่วนราชการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันทน์เขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันทน์โดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันทน์ซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้สภาและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสอดและผันน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวเราก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายพิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงด้วยผ่านน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันทน์ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้สองคลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบินบุรีไล่มาคลองสามวา คันยาวได้มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาวและทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดลองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม300ถึง500มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนประเวศ57พระคาถางานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไป
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนายทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ว่าไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
2: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
1: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงธีราภัทรขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครแน่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสึคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้ม สำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20 ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามมุรดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34 เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19 เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9 เหรียญทอง7 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตะบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1 วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 90 เซนติเมตรและเวลา 19:04 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง72 เซนติเมตรและเวลา 14:27 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 4 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10
4: น1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปกรณะแปลว่าเจ็ดคัมภีร์หมายถึงพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่1ธรรมสังคณี2วิพัง3ธาตุกถา4ปุคละบัญญัติ5กถาวัตถุ6ยมก7ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่1พรรษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงาน
9: ขณะนี้เวลา 7:30
10: สาระน่ารู้สู่ชุมชนโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
11: คุณผู้ฟังคะในวันที่ร่างกายไม่ไหวแต่ใจยังห่วงงานหลายคนเลือกฝืนมาทำงานแทนการลาป่วยค่ะเพราะกลัวงานค้างกลัวเพื่อนร่วมงานต้องรับภาระหรือกลัวถูกมองว่าไม่ทุ่มเทภาวะนี้เรียกว่าภาวะฝืนทำงานค่ะและอาจส่งผลกระทบทั้งต่อตัวคนทำงานและองค์กรคุณผู้ฟังคะภาวะฝืนทำงานหมายถึงการที่คนทำงานยังคงมาทำงานแม้สุขภาพกายหรือใจไม่พร้อมค่ะเช่นมีอาการเจ็บป่วยปวดเรื้อรังเครียดนอนไม่พอหรือมีปัญหาด้านอารมณ์ค่ะจนส่งผลให้สมาธิลดลงทำงานช้าลงและมีโอกาสตัดสินใจหรือทำงานผิดพลาดมากขึ้นค่ะสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากความกังวลเรื่องงานและวัฒนธรรมในองค์กรบางคนกลัวถูกมองว่าไม่รับผิดชอบขณะที่บางคนรู้สึกว่างานของตัวเองไม่มีใครทำแทนได้ค่ะหรือเกรงว่างานจะตกเป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมคุณผู้ฟังคะแม้กลับมาทำงานทั้งที่ไม่พร้อมอาจดูเหมือนช่วยให้งานเดินต่อแต่ประสิทธิภาพที่ลดลงอาจกลายเป็นต้นทุนขององค์กรค่ะและหากเป็นโรคติดต่อยังเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อให้เพื่อนร่วมงานอีกด้วยค่ะการลดภาวะฝืนทำงานจึงไม่ใช่หน้าที่ของพนักงานเพียงฝ่ายเดียวนะคะ องค์กรควรมีระบบการลาที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้ทำงานจากที่บ้านเมื่อจำเป็นและมีระบบส่งต่องานที่ไม่ทำให้พนักงานรู้สึกผิดเมื่อต้องหยุดพักค่ะการลาป่วยเมื่อร่างกายหรือจิตใจไม่พร้อมไม่ได้หมายความว่าเราไม่รับผิดชอบต่องานนะคะแต่การพักให้เพียงพออาจเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองเพื่อนร่วมงานและงานที่เราต้องทำค่ะเพราะสุขภาพที่พร้อมคุณผู้ฟังคะย่อมทำให้เรากลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมค่ะพบกับสาระน่ารู้สู่ชุมชนทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้เป็นประจำในช่วงเวลานี้ดำเนินรายการโดยดิฉันวิไลพรผู้จัดเกษมวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
12: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้

0: ้องครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อ
1: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัย

0: รียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
2: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
1: คุณและเนี่ยลายเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
2: คุณหยุดเลยลายที่ทำงานเดี๋ยวผม
1: เฮ้ย
2: แป๊บนึง
1: คุณ
2: เดี๋ยว
1: คุณ
3: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
4: หาถุงผ้าอยู่หรอ
5: ใช่พกถุงผ้าสะดวกใช้ซ้ำเลิกก็ซักไม่ขาดง่าย
4: แหมเข้ากับกระแสร่วมสมัยรักสิ่งแวดล้อมเลยนะ
5: ตอนนี้ใครๆก็ลดการใช้ถุงพลาสติก
4: ยิ่งถ้ายึดหลัก reduce reuse recycle ใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่นับว่าเราก็มีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมแล้ว
5: ลดพลาสติกลดขยะลดโลกร้อนเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
6: คุณกำลังฟังรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยฉับไวเที่ยงตรง

0: ่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News
1: Radio News
0: ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ์ออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ติดตามรับฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 8:00 น.

ู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะดิฉันสุนันทารับหน้าที่ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะเป็นวันจันทร์ที่หลายชีวิตจะต้องฝ่าฟันอยู่กับวิกฤตอุทกภัยน้ำท่วมมาจากสภาพอากาศที่ฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องหลายวันหลายคืนเลยค่ะคุณผู้ฟังเราจบรายการไปเมื่อวันศุกร์พอคืนวันศุกร์ฝนเริ่มตกหนักในหลายพื้นที่ยังไม่ทันจะข้ามคืนหน้าบ้านหลายๆคนก็น้ำท่วมเข้าไปในบ้านไม่เพียงเท่านั้นถ้าย้อนกลับไปสุนันทาและทีมข่าวเนี่ยลงไปทำข่าวในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายคนบอกว่าตกใจมากตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยน้ำท่วมบ้านแล้วและในวันนี้ก็เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนกรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีหรือในภาคตะวันออกและหลายพื้นที่นะคะก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหลายองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนเนี่ยก็ลงไปช่วยกันแต่สิ่งที่เห็นเช้าวันเสาร์กับเช้าวันอาทิตย์สองวันเนี่ยพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทร์ผู้ที่อยู่ถนนรามคำแหงศรีนครินทร์สุวินทวงศ์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฝั่งตะวันออกกรุงเทพฝั่งตะวันตกได้รับผลกระทบทั้งนั้นมองเห็นก็แค่ผู้ว่าชาติชาติเดินไปแล้วก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการมันน่าจะดีขึ้นแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยมันท่วมรถยนต์เขาไปละอย่างที่แฟลตคลองจันทร์เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นข่าวนะคะหรือจะเป็นเคหะร่มเกล้าก็ดีท่วมไปถึงชั้นหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งคิดว่ามันใช่แค่ชั้นที่ติดกับพื้นดินหรอแฟลตเนี่ยแค่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นบันไดอย่างน้อย3ขั้นละแล้วรถเนี่ยจะต้องจอดอยู่ข้างล่างใช่ว่าจะขึ้นบันได3ขั้นไปแล้วจอดรถซะเมื่อไหร่คิดดูสิคะว่ารถเนี่ยจะเหลือมั้ยไม่เหลือบางคนบอกโหเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเห็นแต่เรือของทีมของดารานักแสดงไม่ว่าจะเป็นคุณเปิ้ลนครศิริชัยอาศิลาชัยขออภัยคุณแท็กวรัญญูแล้วก็อีกหลายๆคนที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือเริ่มตั้งแต่ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงฝากเป็นกระบอกเสียงด้วยนะคะพอหลังจากนั้นไม่นานก็เห็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยลงพื้นที่เมื่อวานนี้เห็นนายกอนุทินลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันทร์ลอยเรือเข้าไปนั่งเรือเข้าไปมีชายปริศนาคนหนึ่งตะโกนถามว่าเข้ามาทำไมกลัวงูจะกัดนายกมั้งแต่เสียงสนั่นตามตึกบอกไม่ไหวแล้วโว้ยคือเขาแย่แล้วอาหารการกินไม่มีใครจะไปนึกว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วชีวิตตัวเองจะเป็นแบบนี้กับการที่ขาดการติดต่อจากโลกภายนอกพี่กราฟของเราพี่ไรเดอร์พี่วินของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะทุกคนได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันหมดแล้ววันนี้เห็นบอกว่าเคาะเป็นวันหยุดพิเศษ28 29กันยายนหยุด4จังหวัดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการเพื่อรับมือแล้วก็บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรเทายังไงอ่ะคือไปทำงานก็ไปไม่ได้อยู่แล้วถึงไปทำงานที่ทำงานก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเปิดมาน้ำก็ท่วมแล้วบรรเทายังไงต่อชาวบ้านถามมาคุณสุนันทาเดี๋ยวพอวันจันทร์เนี่ยจัดรายการเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเปิดฟังกันให้ลั่นสนั่นแฟลต
แล้วถามว่าจะเยียวยายังไงต่อรถใหญ่จะเข้ามาแล้วจะพอไหมนี่ได้ยินข่าวบอกอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมอาจารย์บอกใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ด่าหมดละตอนนี้ล่ะไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็ทำข้าวกล่องในขณะที่อาจารย์พูดข้างหลังอาจารย์ก็เห็นพ่อครัวแม่ครัวช่วยกันทำข้าวกล่องแล้วก็ไปแจกประชาชนในกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกจะแจกข้าวกล่องเนี่ยจนกว่าน้ำมันจะลดนะแล้วนี่ได้ยินข่าวบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยท่านคลาดเคลื่อนนะท่านคลาดเคลื่อนนะท่านย้อนกลับไปสิว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะบอกก่อนเลยว่าอีกกี่วันจะต้องเตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงสมัยก่อนจำได้พอข่าวมาแล้วทุ่มครึ่งตอนนั้นจะเป็นคุณสรรสนีนาคพงศ์คุณเอกชัยนพจินดาคุณจักรพันธ์ยมจินดาโอ้ยหลายๆคนเลยจนมาปัจจุบันนี้คุณสรยุทธสุทัศนจินดาคุณพุทธอภิวันทุกคนต้องตามข่าวมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกเมื่อนั้นเมื่อนี้เขาพูดกันเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์แต่นี่บอกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเขาต้องทุกข์ระทมใจแค่ไหนไม่เพียงแค่นั้นที่ชลบุรีฝนตกลงมาโอเคทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันว่าเมืองทะเลเนี่ยเดี๋ยวพอฝนตกลงมาประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงทะเลแล้วแต่พอดีว่าน้ำทะเลมันหนุนน่ะไม่เคยได้ยินเลยที่จะประกาศเตือนว่าคืนนี้นะวันนี้นะน้ำทะเลจะหนุนชาวบ้านฝั่งหนองมนฝั่งตาลล้อมฝั่งเลี่ยงหนองมนแล้วก็หมู่บ้านที่หรูหราเนี่ยเขาบอกเขาเตรียมตัวไม่ทันเลยนะลูกเล็กเด็กแดงบ้านเล็กๆบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาเตรียมตัวไม่ทันเลยอ่ะแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วงูก็เข้าบ้านด้วยนะนี่เมื่อคืนมั้งเห็นภาพข่าวเขาบอกไม่ใช่ AI หรอกจ้ะตอนนี้ขอร้องอย่ามาเถียงว่า AI หรือเปล่าเรื่องจริงค่ะตื่นเช้าขึ้นมาอ้าวจระเข้อยู่หน้าบ้านคือภาพ AI เนี่ยเราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยในโซเชียลมีเดียในมือถือของเรารู้เลยนะว่าเนี่ยคือ AI หรือเปล่าแต่จริงๆแล้ว AI ไม่ได้มาค่ะจระเข้ตัวจริงก็มาพี่เหลือมตัวจริงก็มาแล้วตัวบิ๊กๆใหญ่ๆด้วยนะนะคะแล้วก็มีทีมข่าวจากสมุทรปราการตรงแยกศรีเทพาศรีนครินทร์ขาออกจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าเขตเมืองระดับน้ำเมื่อคืนค่อนข้างสูงเช้านี้น่าจะลดลงแต่ถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มนะคะแต่รถเล็กเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการใช้ยวดยานพาหนะเนาะตอนฝนตกหนักชาวบ้านถามมาแบบนี้คุณสุนันทาถามคำหนึ่งสิน้ำท่วมฝนตกแหมไม่มีแม้เงาใครเลยนะอ๋อมันเป็นเสาร์อาทิตย์มั้งคือสุนันทาเขาพูดด้วยความแดกดันหัวใจเหมือนกันน่ะพ่อก็ได้รับความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่พอฝนหยุดเป็นไงน้ำเริ่มลดเป็นไงโอ้โหมาลงพื้นที่กันเป็นขบวนเพื่อมาผัดข้าวโชว์แบบเนี้ยชาวบ้านเขาบอกตีเก๊หมดนะสมัยหน้าเปลี่ยนคุณผู้ฟังน่าจะนึกออกนะว่า
ชาวบ้านที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถึงอาชีพนกมนะคะที่อยุธยาน้ำท่วม 20,000 ครัวเรือนเสียชีวิตไป1คนนะตอนนี้ที่ได้รับตัวเลขนะโบราณสถานเขาก็เร่งป้องกันนะคะฝนตกอย่างต่อเนื่องค่ะที่อยุธยา7อำเภอได้รับความเดือดร้อนถือว่าเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางไทรบางปะอินบางปะหันรวม95ตำบล479หมู่บ้าน20ชุมชน 20,173 ครัวเรือนรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่อำเภอเสนานะฮะซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหตอนนี้นึกไม่ถึงว่าน้ำมันจะมาเร็วขนาดนี้ในขณะที่มชบ19ระดมจิตอาสาลุยน้ำช่วยขนย้ายสุกร600ตัวหนีน้ำท่วมที่จังหวัดสระแก้วมณฑลทหารบกที่19ระดมกำลังจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสระแก้วนะคะกลัวว่าสุกรก็คือไอ้เจ้าหมูทั้งหมด600ตัวจะได้รับความเสียหายจะได้รับอันตรายคือสภาพอ่ะเราอ่ะเป็นคนอ่ะเรายังกลัวกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะหงตะขาบแมงป่องเนาะพี่จระเข้เขาผ่านมาหน้าบ้านด้วยแล้วเจ้าหมูเนี่ยถ้าเกิดถูกงูกัดเนี่ยทำยังไงอ่ะสงสารสงสารพวกเจ้าหมูนะทหารเขาก็เร่งช่วยเหลือนะคะโดยกำลังพลก็เข้าช่วยเกษตรกรในพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียวตำบลสะขวัญอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อไม่ให้สัตว์เหล่านี้ได้รับอันตรายในขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเกิดเหตุระทึกนะคะ3ชีวิตขับกระบะฝ่าน้ำเชี่ยวถูกพัดจมไปต้องปีนเกาะต้นไม้ทั้งกู้ภัยทั้งชาวบ้านช่วยมารอดหวุดหวิดนะคุณผู้ฟังเหตุเกิดที่ตำบลศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีในรถเนี่ยในรถกระบะเนี่ยนะที่ถูกกระแสน้ำพัดออกจากถนนแล้วก็จมหายไปในพื้นที่ห้วยตาสดนะข้างในรถเนี่ยก็จะมีคนขับกับผู้โดยสารเป็นครอบครัวเดียวกันรวม3คนเป็นผู้ชายทั้งหมดนะถูกน้ำพัดไป3คนติดอยู่ในรถ3คนตัดสินใจปีนออกจากรถแล้วก็ขึ้นไปเกาะต้นไม้ขอความช่วยเหลือชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยกันรอดชีวิตมาหวุดหวิดแต่กระบะจมอยู่ในน้ำก็ต้องรอให้น้ำลดแหละจะได้รู้ว่ากระบะมันลอยอยู่ตรงไหนนะคะในขณะ

การสั่งปิดประตูเขื่อนขุนด่านประการชนชั่วคราวลดน้ำไหลเข้าตัวเมืองนครนายกตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็เร่งส่งเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำลงไปช่วยก็กำชับหน่วยงานทั้งหมดนะคะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินและสิ่งจำเป็นเร่งระบายน้ำแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่จากนครนายกไปเพชรบุรีค่ะทีมข่าวจากเพชรบุรีนะคะแจ้งข่าวเข้ามาบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีระดมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังใน3ตำบลนะคะประทบนาข้าวมากกว่า 3,000 ไร่คุณผู้ฟังแล้วตอนนี้ก็ขุดร่องเปิดทางน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำคิดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายในวันสองวันนี้แหละแล้ววัดที่เขาอยู่ในพื้นที่สูงๆเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเนี่ยได้นำรถแล้วก็สิ่งของไปฝากอย่างชั่วคราวนะคะป้องกันความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในสามตำบล นี้ก็คือตำบลบ้านกลุ่มตำบลธงชัยตำบลบางครกนะคะที่อยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีอบจ.เพชรบุรีก็ได้สำรองเครื่องสูบน้ำลงไป6เครื่องเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือนะคะก็ประสานความร่วมมือไปยังทุกส่วนทุกงานของจังหวัดนะคุณผู้ฟังพักข่าวน้ำท่วมไว้ตอนนี้ฟ้ามาฝนมาถึงฟ้าไม่มีฝนไม่มีเนี่ยการชาร์จแบตโทรศัพท์เนี่ยเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์เนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างตลอดเวลาใครที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้แล้วลืมแล้วก็ออกไปนอกบ้านอาจจะเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ทีมข่าวภาคเหนือบอกเลยนะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ออกไปทำธุระนอกบ้านแป๊บเดียวกลับมาบ้านถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลังระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะจากเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เรายังไม่หยุดค่ะนครราชสีมาตอนนี้นะคะน้ำป่าจากอุทยานเขาใหญ่ไหลทะลักลงมาอย่างต่อเนื่องล้นตลิ่งลำตะคองทะลักเข้าท่วมเมืองปากช่องทั้งเมืองเป็นบริเวณกว้างไม่ว่าจะเป็นถนนบ้านเรือนโรงแรมรีสอร์ทได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมไปหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเรือเข้าช่วยเหลือแล้วก็ส่งอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะที่จังหวัดชัยภูมิเหมือนกันค่ะตอนนี้ท่วมไปแล้วนับพันหลังคาเรือนชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ถูกน้ำป่าพัดจมเสียชีวิต1รายด้วยเหมือนกันนะคะในพื้นที่ที่ยังเสี่ยงอยู่นะคะอำเภอเกษตรสมบูรณ์มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยกลุ่มน้ำล้นอ่างแล้วนะคะล้นออกมาตอนนี้ 109% ละนะคะที่อ่างเก็บน้ำลำคันฉูล้นสูงกว่า 109% เหมือนกันพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายน้ำล้นสันอ่างสูงกว่า 109% ในขณะที่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะคะก็ยังมีน้ำหลากล้นตลิ่งนะเหมือนกันคุณผู้ฟังก็หน่วยงานก็เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งข่าวผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยนะคะแจ้งงดเดินขบวนรถสายตะวันออกเพิ่มเติม6ขบวนน้ำท่วมสันรางรถไฟเดินไม่ได้นะคะก็ขบวนรถชานเมืองกรุงเทพกบิลบุรีกรุงเทพปราจีนบุรีกรุงเทพชุมทางฉะเชิงเทรา3ขบวนแล้วก็จากฉะเชิงเทราเข้ากรุงเทพตอนนี้รถไฟเนี่ยหยุดชะงักไม่ได้ให้บริการนะคะสายตะวันออกนะผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะการเดินรถแล้วก็ติดตามตำแหน่งขบวนรถได้ว่าผ่านไหมอะไรไหม1690ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะในขณะที่สนามบินสุวรรณภูมิน้ำท่วมทำเอาเจ้าหน้าที่เนี่ยน้อยลงเพราะเขาเดินทางมาทำงานไม่ได้อ่ะภาคพื้นการบินไทยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างเที่ยวบินล่าช้าตอนนี้

0: ก็ประสานแก้ไขในขณะที่วันนี้เนี่ยทีมข่าวก็บอกว่าที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเงียบมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่ไหนเขาก็ได้รับความเดือดร้อนการเดินทางก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันแต่ผู้โดยสารที่ยังไม่ได้สัมภาระบริษัทการบินไทยเขาแจ้งเข้าผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยเช่นกันนะคะว่าจัดให้ผู้โดยสารกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าเพื่อใช้ในการติดตามและประสานการส่งมอบสัมภาระสามารถติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือผ่านหมายเลขโทรศัพท์023561111นะคะในกรุงเทพปีนี้เนี่ยน้ำเนี่ยยังไม่สูงเท่าปี54นะแต่ได้รับผลกระทบกันไปแล้วหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวสิ่งที่น่าจับตาคือท่าน้ำไม่มาเร็วไปเร็วแต่ท่วมขังต่อเนื่องหลายวันล่ะก็จะเริ่มส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การขนส่งปัจจุบันเนี้ยหลายคนนะเขามีความหวังใจว่ามันจะมีชีวิตที่ดีได้มีใครบางคนไปต่างประเทศแล้วบอกว่าเศรษฐกิจเมืองไทยดีคุณอยู่เมืองไทยเหมือนพวกดิฉันคนไทยหรือเปล่าหรือคุณอยู่คนละมุมโลกของประเทศไทยหรือประเทศไทยมีสองขั้วโลกหรอหรือยังไงคนไทยฝากมาถามด้วยเนาะว่าเอ๊ะทำไมใครบางคนไปต่างประเทศแล้วบอกว่าเศรษฐกิจดีมากเลยประเทศไทยคนไทยจะอดตายกันอยู่แล้วนี่คือคำพูดของพี่น้องประชาชนที่บอกว่าฝากผ่านรายการข่าวทุกทิศทั่วไทยในวันนี้หน่อยเหอะคุณสุนันทาห่วงที่สุดคือภาคเกษตรกรรมที่เราขาดการดูแลมาอย่างช้านานแล้วก็ถูกปล่อยปละละเลยมาอย่างยาวนานนะคะปีนี้เนี่ยเริ่มเห็นน้ำกระจายเป็นวงกว้างใครจะไปนึกว่าตื่นขึ้นมารามคำแหงสุวินทวงศ์ร่มเกล้าแฟลตคลองจันน้ำจะท่วมขนาดนี้ช่วยเหลือยังไงล่ะอย่ามัวแค่นั่งเรือแล้วก็ไปดูแล้วก็โบกไม้โบกมือหรือลงไปผัดข้าวผัดโชว์เท่านั้นไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะคะสิ่งที่เห็นก็คือเรายังขาดการบริหารจัดการในเรื่องของการรับมือการแก้ไขการประสานงานระหว่างหน่วยงานนี้บอกเอาอยู่แล้วเป็นไงคนกรุงเทพเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้ละนะสถานการณ์เนี้ยถ้ามันไม่รุนแรงไปมากกว่านี้ก็คงจะจบลงภายในไม่กี่วันนี้แต่ถ้ามันรุนแรงแล้วมันเป็นน้ำท่วมขังคนกรุงเทพเขาบอกเขาอยู่เขาแย่เขาไม่ได้เลยนะแล้วไอ้คำว่ารวยไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาจะบอกขอใช้คำพ่อขุนเถอะนะภาษาพ่อขุนเถอะนะเขาบอกกูจะตายอยู่แล้วเวลาหมดเวลาค่ะเราจะมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องคือข่าวต้นชั่วโมงฝากรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุทุกสถานีในเครือข่ายสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของเราไว้ด้วยพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสุนันทาและทีมข่าวทุกทิศทั่วไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังข่าวทุกทิศทั่วไทย Radio News ได้ใหม่ตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 8:00 นออกอากาศพร้อมกันทุกสถานีในเครือข่ายทั่วประเทศโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ข่าวสารทั่วไทยฉับไวทันทุกเหตุการณ
2: ์ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังไมค์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
4: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดกำชับดูแลให้สินค้าจำเป็นไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการจัดส่งสินค้าและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วพร้อมสั่งการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามปริมาณและราคาสินค้ารวมถึงความต้องการของประชาชนเพื่อเร่งเชื่อมโยงสินค้าและเติมสต็อกในพื้นที่หากพบสินค้าราคาไม่เป็นธรรมสินค้าขาดแคลนกักตุนหรือไม่ติดป้ายราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
6: ในปัจจุบันมิจฉาชีพมักมาพร้อมกับกลโกงที่หลากหลายหลอกให้คุณเชื่อจนทำให้คุณสูญเสียทรัพย์สินในที่สุดแต่ถ้าหากเรามีสติรู้เท่าทันกลโกงไม่หลงโอนเงินโดยง่ายไม่บอกรหัส OTP ไม่บอกข้อมูลบัตรประชาชนยืนยันสแกนนิ้วแทนรหัสผ่านหรือเช็คความน่าเชื่อถือของเพจที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้าเท่านี้ก็จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อโดยง่ายมีสติคิดวิเคราะห์อย่าหลงเชื่อกลโกงทุกรูปแบบ
7: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่น
9: ป่าเต้แซบกลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซบแซบในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซบกัดคำไหนแซบคำนั่นป่าเต้แซบเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ช่วงเฟคนิวส์เฟคนิวส์รู้ทันข่าวปลอมโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เพจหน่วยงานช่วยเหลือติดตามทรัพย์สินออนไลน์เปิดให้บริการช่วยเหลือประชาชนจากมิจฉาชีพจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตรวจสอบพบว่าเพจ Facebook ชื่อหน่วยงานช่วยเหลือติดตามทรัพย์สินออนไลน์ซึ่งเปิดรับช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเป็นเพจปลอมแอบอ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการประชาชนที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงและต้องการแจ้งความหรือขอความช่วยเหลือขอให้ติดต่อผ่านช่องทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นเช่นสายด่วน1441หรือแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ำจากมิจฉาชีพจบข่าววิไลพรพุทธจรเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่าน
2: เฟคนิวส์เฟคนิวส
4: ์นี่คุณขับรถอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะดูข้างหน้าดิสิ
5: คุณก็รถมันติดผมต้องทำเวลาทำความเร็วเดี๋ยวเราไปทำงานไม่ทัน
4: คุณแล้วเนี่ยไหลเด้งตลอดเลยอย่าจับโทรศัพท์นะคุณเห็นไหมมีคนจะข้ามทางม้าลาย
5: คุณหยุดเลยไลน์ที่ทำงานเดี๋ยวผม
4: เฮ้ยคุณคุณ
5: เดี๋ยว
4: คุณ
6: หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาสสส.และภาคีเครือข่าย
7: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
8: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนัดจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากกันชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีขุนเมืองครับตรงข้ามวัดศรีขุนเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับหน่วยทหารในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอพร้อมประสานจังหวัดส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือรวดเร็วและตรงความต้องการทั้งการอบพยพบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูพื้นที่โดยยึดหลักความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญยืนยันกลาโหมและเหล่าทัพพร้อมระดมทุกศักยภาพดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์จบข่าวเตชิตศรีอาจผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
5: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
6: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
7: หมวกกันน็อกช่วยชีวิตได้ยังไงด้านนอกป้องกันแรงกระแทกโฟมรองด้านในลดอาการบาดเจ็บของสมองสายรัดใต้ขากันหมวกลื่นหลุดห่วงใครให้ใส่หมวกโดยสสส.
8: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลยแรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: มเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988 88

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ช่วงจุฬาเฮิร์บนะครับช่วงนี้ใครก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีนะครับแต่ก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับจุฬาเฮิร์บครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพนะฮะที่ดูแลทุกปัญหาผิวได้ตรงจุดในราคาสุดคุ้มแล้วก็จับต้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกันแดดแตงโมนะครับ 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูงนะครับ SPF 50บวกนะครับ PA บวกบวกบวกเนื้อพรายเมอร์นะครับช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์พร้อมเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนนะครับมีดีดีครีมแตงโมนะครับโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นทั้งเบสแล้วก็เบสรองพื้นนะครับกันแดดแล้วก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวนะครับมีเซรั่มแครอทนะครับที่ช่วยบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยครับเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มนะครับและสุดท้ายก็มีเซรั่มลำใหญ่นะฮะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงให้สีผิวดูสม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวแบบไหนก็เลือกดูแลได้ตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษช่วงนี้ครับจุฬาเฮิร์บทุกๆการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บครับยังมีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันเพียงลอกสติกเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะครับแค่ชั้นเดียวแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE OA นะครับจุฬาเฮิร์บนะไทยแลนด์นะฮะที่ก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีนะครับกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันสแกนทองทุกเดือนนะครับแล้วก็ทองมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่ารางวัลกว่า 5.67 ล้านบาทนะครับร่วมสนุกได้แต่วันนี้จนถึง16ธันวาคม2569นะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บหาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคได้ทุกเดือนนะฮะกับจุฬาเฮิร์บครับโชคใหญ่สแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านสแกนเลยนะครับกับจุฬาเฮิร์บครับเลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @นะครับ @myred ครับนะลุ้นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไปลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศครับ

เลือกแล้วนะครับเลือกดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE แอดนะครับ @myred ครับนะรุ่นรับทองแล้วก็บัตรเติมน้ำมันนะครับใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์นะครับยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากลุ้นร่วมกิจกรรมแจกหนักจัดโสมนะครับลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับอย่าลืมดื่มโสมพลัสโสมฮีโร่นะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองนะครับหาซื้อวันนี้ได้แล้วที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านค้าร้านขายชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988
7: FM 88สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
8: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับบางจากสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนะครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo นะครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็เศรษฐกิจของประเทศนะครับการบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับแรงคุ้มค่ากว่าทุกลิตรนะครับราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทเลยนะครับและยังเป็นพลังงานสะอาดนะครับช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมอบความพร้อมมอบความคุ้มค่าที่ยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับสมาชิกบางจากกรีนไมล์รับสิทธิพิเศษนะครับเมื่อเติมทุก 1,000 บาทนะครับรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดนะครับแล้วก็รับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนไมล์500คะแนนนะครับโดยสมาชิกสามารถกดรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bcpgreenmile.com นะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับกับบางจากครับ
9: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมูยอแม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอด หมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0424228840 0424228840รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดเร่งติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมขังโดยระดมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังทั้งบริเวณโรงพยาบาลชุมชนและเส้นทางสัญจรช่วยเหลือประชาชนหลายพันคนพร้อมติดตามสถานการณ์และเร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องจบข่าวธนภัทรมธุรสผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดชลบุรี

0: คุณยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนขึ้นฟ้าอาจฆ่าคนได้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: การป้องกันอุบัติเหตุจราจร 1. เมาไม่ขับ 2. สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ 3. รถได้มาตรฐาน 4. มีใบขับขี่ 5. คาดเข็มขัดนิรภัย 6. ไม่ขับขี่เร็วด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบ้านบึงและศีลธรรมสมาคมบ้านบึง
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 สายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. That's all I want.
5: Hey, คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อ

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
1: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
2: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
3: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
2: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
4: เตือนภัยใกล้ตัวโดยสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศ
5: เตือนภัยมิจฉาชีพแฝงกลุ่มหานักแสดงหลอกโอนเงินและโอกาสเข้าวงการเตือนผู้ที่กำลังมองหางานแสดงระหว่างมิจฉาชีพแฝงตัวในกลุ่ม Facebookหานักแสดงก่อนทักติดต่อและอ้างว่ารู้จักดาราดังผู้จัดหรือมีช่องทางพาเข้าสู่วงการบันเทิงพร้อมนัดหมายให้ไปเคสงานตามสถานที่ต่างๆจากนั้นอ้างว่าผู้สมัครต้องมีเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ประกอบการแสดงตามที่กำหนดและเรียกเก็บเงินเพื่อซื้อหรือเช่าอุปกรณ์สุดท้ายอาจไม่ได้งานตามที่กล่าวอ้างและสูญเสียเงินจากค่าใช้จ่ายต่างๆขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ว่าจ้างให้รอบคอบและอย่าโอนเงินหากยังไม่มั่นใจว่าเป็นการจ้างงานจริงด้วยความปรารถนาดีจากวิไลพรผู้เจริญเกษมผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
7: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
8: คิดดีก่อนทำเป็นวัคซีนป้องกันให้เราใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุขก่อนที่เราจะทำอะไรถ้าคิดดีก็เจอแต่เรื่องดีๆรักนะจึงบอกทางง่ายๆไงคิดดีก่อนทำเพื่อสังคมที่ดีโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บ
6: กลิ่นง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดทาเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำไหนแซ่บคำนั่นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Only Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่โรงพยาบาลองครักษ์ติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังโดยรอบพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลองครักษ์สนับสนุนกระสอบทรายกว่า 1,000 ใบพร้อมกำลังทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมวางแนวป้องกันจุดเสี่ยงทั้งอาคารเครื่องปั่นไฟสำรองกำแพงโรงพยาบาลและคลังเวชภัณฑ์พร้อมเสริมแนวด้านหน้าโรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันทุกฝ่ายร่วมกันดูแลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ครับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่โรงพยาบาลองครักษ์ติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังโดยรอบพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลองครักษ์สนับสนุนกระสอบทรายกว่า 1,000 ใบพร้อมกำลังทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมวางแนวป้องกันจุดเสี่ยงทั้งอาคารเครื่องปั่นไฟสำรองกำแพงโรงพยาบาลและคลังเวชภัณฑ์พร้อมเสริมแนวด้านหน้าโรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันทุกฝ่ายร่วมกันดูแลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
5: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
6: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียด
7: มาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Filmพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนู

คุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วนต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 17:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 17:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่โรงพยาบาลองครักษ์ติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังโดยรอบพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลองครักษ์สนับสนุนกระสอบทรายกว่า 1,000 ใบพร้อมกำลังทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมวางแนวป้องกันจุดเสี่ยงทั้งอาคารเครื่องปั่นไฟสำรองกำแพงโรงพยาบาลและคลังเวชภัณฑ์พร้อมเสริมแนวด้านหน้าโรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันทุกฝ่ายร่วมกันดูแลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวจินดารัตน์ ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ
5: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

0: เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตา

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: ลีฟรานซิส
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: เข้าสู่ช่วงบางจากนะครับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะครับด้วยการเติมสารเพิ่มคุณภาพนะครับจากสหรัฐอเมริกาได้แก่ S Super Booster แล้วก็ S Super Purifier นะครับที่ช่วยเครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดนะครับจึงทำให้เผาไหม้ได้สมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะครับทั้งทางเรียบแล้วก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กแล้วก็รถใหญ่นะครับให้พลังงานแรงนะฮะให้พลังแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนนะครับไม่ต้องคอยซ่อมบ่อยนะครับจ่ายค่าน้ำมันได้น้อยลงนะครับพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300 บาทต่อถังนะครับกับช่วงนี้ช่วงบางจากนะครับ

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

ที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคือคายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหม

0: กินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกลงพื้นที่โรงพยาบาลองครักษ์ติดตามสถานการณ์น้ำหลังฝนตกหนักทำให้มีน้ำขังโดยรอบพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องเทศบาลตำบลองครักษ์สนับสนุนกระสอบทรายกว่า 1,000 ใบพร้อมกำลังทหารจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมวางแนวป้องกันจุดเสี่ยงทั้งอาคารเครื่องปั่นไฟสำรองกำแพงโรงพยาบาลและคลังเวชภัณฑ์พร้อมเสริมแนวด้านหน้าโรงพยาบาลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ยืนยันทุกฝ่ายร่วมกันดูแลเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องจบข่าวจินดารัตน์ทีสุกะผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดนครพนมอ่าน
4: ใครกันจะรู้บนท้องถนนที่เราผ่านและขับขี่ในทุกๆวันจะมีผู้คนถูกฆ่าชีวิตด้วยความประมาทคนแล้วคนเล่าอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณและคนใกล้ตัวขับขี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์รักษาวินัยจราจรความดีที่คุณทำได้ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา
5: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อปาเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั่นปาเต้แซ่บเด้อ
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มส

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSH

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์จเจอร์ยี่ห้อ4ด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว Honda Yamaha Vespa ที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบร่ำโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน.com แม่ท้วน.com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย

0: ิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ได้ได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวามัยตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: มีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ถึงเวลาแล้วค่ะเด็กๆค่ะเวลา5โมงเนี่ยเราก็จะมีรายการเด็กๆฟังกันนะคะในยามที่ฝนตกมาเยอะมากใช่ไหมคะแล้วก็น้ำท่วมกันก็เจอปัญหาเรื่องรถติดเรื่องรถเสียรถท่วมอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าก็เรามาเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็นั่งฟังรายการเด็กๆคลายเครียดกันค่ะกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสค่ะวันนี้ฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จริงๆแล้วก็ฟังทางคลื่นนี้ตลอดนะคะไม่ใช่วันนี้วันเดียวทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นค่ะเรื่องราวสนุกสำหรับเด็กๆก็จะมีให้เขานะคะแล้วก็ส่วนผู้ใหญ่เราก็จะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องน้ำท่วมกันนะคะแล้วก็แนะนำตัวเองก่อนก็แล้วกันนะคะป้าพันธ์ค่ะฉายามี2ฉายานะคะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
1: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวนะครับแล้วเราก็ต้องแนะนำผู้ช่วยของเราคนอื่นๆด้วยนะครับคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคอนเทนต์คอมพิวเตอร์นะครับที่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับมีรายการยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอย้อนหลังที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับเข้าไปฟังกันได้นะเข้าไปก็มีเพลงเด็กให้ฟังมีนิทานและเด็กๆก็จะได้พบกับการ์ตูนน่ารักน่ารักอันนี้ก็เป็นฝีมือของลุงโต๊ะคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนผู้ช่วยของเราอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับก็คือพี่แว่นฉายาพี่แว่นนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับนะครับ
0: ค่ะ
1: ผู้ช่วยของเรา
0: แล้วที่เหลือคือหมูเห็ดเป็ดไก่ไว้ไหนหมดคะ
1: อ๋อเขาบอกน้ำท่วมเขาอพยพหนีน้ำไปอยู่ครับป้าพันเดี๋ยวจะลงมาครับไม่นานไม่นานขึ้นที่สูงขึ้นที่สูงไปหมดเลยเด็ก
0: ๆค่ะจริงๆเราอพยพด้วยนะคะป้าพันจัดรายการที่บ้านพี่แม่ก็จัดรายการที่บ้านนะคะส่วนหมูเห็ดเป็ดไก่ก็พยพไปไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ
1: เป็นที่สูงไปหมดแล้วครับเดี๋ยวคงจะลงมาครับรอน้ำลดครับ
0: ของทางพี่แมวนี่ก็แถวลาดพร้าวนี่จะน้ำเยอะหน่อยใช่ไหมคะ
1: น้ำเยอะเลยล่ะครับถนน
0: ไม่หน่อยนะเยอะเลยค่ะของพ่อพันเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็แห้งแล้วนะคะแต่ในซอยย่อยๆนี่ก็แบบยังท่วมอยู่นะแต่ก็ยังพอเดินได้ยังพอต้องลุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าป้าพันมีรองเท้าบูทพูดถึงตรงนี้เห็นไหมป้าพันจะไม่ลุยน้ำท่วมเด็ดขาดเพราะว่ามันสกปรกมาก
1: อันตรายครับ
0: เมื่อเด็กๆบางคนแต่ก็เข้าใจเด็กๆนะเวลาเราเจอน้ำโอ้โหเราก็
1: สนุก
0: มีความสุขมากใช่
1: แล้วมาให้อยู่หน้าบ้านเลยอ่ะ
0: โอ้ใช่ทุกคนแบบมีความสุขมากบางคนเขาก็บอกว่าแหมหาบ้านริมน้ำได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะสบายเลยนะเช้าขึ้นมาอย่างเพื่อนป้าพันก็ส่งเฟซมาว่าใส่รองเท้าบูทแล้วก็กินข้าวในบ้านตัวเองถึงรองเท้าบูทนะคะแล้วก็มีน้ำเจิ่งอยู่ครึ่งน่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขามองปัญหาเป็นอารมณ์ดีอย่างเงี้ยค่ะนะคะเขาบอกว่ามีความสุขจังเลยได้กินข้าวริมน้ำเอาน้ำแช่เท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันก็สามีก็คอยแบบหิวเอาน้ำออกจากบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนเจอใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ ก็อย่าเครียดกันแล้วกันนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เด็กๆคะพูดถึงน้ำเนี่ยพ่อพันก่อนจะเข้ารายการพ่อพันเตือนเด็กๆก่อนนะเพราะว่าบางทีเห็นน้ำแล้วมันก็น่าเล่นใช่ไหมคะน่าว่ายน้ำอ่ะกระโดดตุ้มๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปเดินลุยน้ำสนุกสนานกันน่ะแต่น้ำเนี่ยเด็กๆก็เห็นใช่ไหมคะว่ามันก็ผ่านทั้งกองขยะบ้างบางทีก็มีฉี่หนูฉี่แมวอึอะไรต่างๆนานามันสกปรกมากนะเด็กๆคะถ้ามันมีเชื้อโรคไงฮะมันมีเชื้อโรคแล้วเราไปเดินลุยน้ำบางทีมันก็กระเด็นเข้าตาบ้างเข้าปากบ้างรถเขาก็แล่นเร็วใช่ไหมคะอันนี้ก็อันตรายอาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราพอเราไปลุยน้ำแล้วเราไปเล่นน้ำแล้วเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันก็ไม่สะอาดอย่างที่ว่ามันสกปรกมันก็จะถ้าเช็ดไม่สะอาดไม่แห้งเนี่ยมันก็จะชื้นแล้วก็อาจจะคันนะแล้วก็เกาขยโยก็เป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าน้ำเข้าตาก็ทำไมนะตาแดงใช่ไหมคะ
1: ตาแดงเลยครับ
0: โอ้เนาะ
1: เสพเลย
0: ก็อะไรอีกอะที่สมมุติเราไปเล่นแล้วถ้าเดินเท้าเปล่ายิ่งแบบหูเจอ
1: ลงลื่นลื่นแล้วล้มได้ด้วย ช่เศษแก้วตะปูอะไรเงี้ย
0: คือเมื่อมันเจาะเท้าเราเนี่ยเราก็เป็นแผลใช่ไหมคะยิ่งเป็นแผลยิ่งแบบเชื้อโรคยิ่งยิ้มสบายใจเลยโอ้เชื้อโรคแบบเข้าร่างกายได้แล้วโอ้ยเข้าไปทำร้ายร่างกายเราเลยเด็กๆคะเพราะฉะนั้นเจอน้ำท่วมเราอย่าไปเล่นเลยนะคะถึงแม้มันจะบอกอุ้ยมันใสจังเลยนะแต่มันสกปรกค่ะเด็กๆก็รู้มันผ่านกองขยะมาใช่ไหมแล้วก็
1: ม
0: ีเนี่ยหนูเขาม
1: ีน้ำเสียจากตามบ้านมาปน
0: แล้วก็ฉี่ไปในน้ำอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สกปรกค่ะสรุปว่าน้ำสกปรกนะคะใสๆเนี่ยมันสกปรกเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้ามันจำเป็นอ่ะสมมติมันจำเป็นอ่ะนะก็กลับบ้านก็ล้างมือล้างเท้าให้สะอาดถูสบู่ฟอกหลายๆเที่ยวเลยนะคะแล้วก็เซ็ตไม่ใช่เซ็ตซับให้แห้งนะ
1: เ
0: ซ็ตแล้วก็ซับให้แห้งนะมันก็จะได้ช่วยได้นะคะปล่อยให้แห้งแล้วก็อีกอันนึงที่แบบยุงจะชอบมากก็คือพวกน้ำท่วมเนี่ยจะมียุงที่บริเวณน้ำท่วมเนี่ยจะเยอะมากแล้วพอมันกัดเราเราก็จะเป็นไข้เลือดออกในเด็กขาเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังนะคะเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันผู้ใหญ่เขาก็จะระวังตัวได้นะคะแต่ว่าอย่าเผลอนะคะผู้ใหญ่ขาบางทีเราจับนั่นจับนี้เราก็ลืมล้างมือเนี่ยอันนี้อันตรายมากแล้วก็อีกอันนึงเด็กขาถ้ามันมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยถึงแม้อยู่ในบ้านปลั๊กไฟอะเด็กๆบางทีเด็กเล็กอะก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันอีกว่าปลั๊กไฟเด็กๆอย่าเอามือไปแย่ไปจิ้มแล้วมันก็จะดูดเรานะอันตรายนะคะ
1: มีมากเลย
0: เรื่องนะสุภาพเตือนมานะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่บอกว่าเกิดเด็กๆเจอพวกสัตว์อะไรที่เราไม่รู้จักกับอย่างเช่นงูนี่รู้จักใช่ไหมงูงูตะขาบที่มันอยู่ในน้ำมันก็ต้องหนีน้ำมันก็ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: เลื้อยมาตามซอกตามมุมอะไรของบ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ไปเล่นแถวนั้นระวังนะต้องระวังเด็กอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำที่เห็นท่วมสกปรกสรุปง่ายๆอย่าไปเล่นนะคะอดใจไว้ก่อนเอาไว้พอน้ำมันแห้งแล้วให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลหรือไม่ก็สระว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีไอ้คลอรีนฆ่าเชื้อโรคอยู่นะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บจากน้ำที่เราเห็นใสๆเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สบายได้บางทีมันสกปรกใช่ไหมเด็กๆค่ะแล้วก็อาจจะท้องเสียอุจจาระร่วงก็คืออึๆสีแบบพุ่งน้ำเป็นจุดเลยอะนะคะก็คืออาหารเป็นพิษแล้วก็โรคอะไรน้ำกัดเท้านะมันก็จะเป็นเปื่อยแล้วก็คันอย่างนี้ค่ะเด็กๆติดเชื้อด้วยโรคตาแดงอีกนะคะไข้เลือดออกอีกแล้วก็สรุปว่าแล้วก็เรื่องไฟด้วยนะคะก็จบแล้วเตือนมาด้วยความหวังดีสรุปว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมืออย่าลืมเลยอันนี้สำคัญสุดสรุปง่ายๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมไม่รู้ที่ไหนยังท่วมอยู่ไหมเพราะว่าทางประพันธ์เนี่ยมันท่วมแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นแล้วนะคะแต่บ้านอื่นๆเนี่ยเขาเจอกันหนักๆทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะแล้วก็ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันถ้ายังแบบมีเวลาหรือว่าไม่วุ่นวายเกินไปนะคะเด็กๆก็จะได้ผ่อนคลายด้วยผู้ใหญ่ผ่อนคลายด้วยนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้ก็เดี๋ยวพี่แมวจะบอกว่าจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะ
1: ครับเราก็มี4ช่วงเหมือนเคยนะครับนะเพื่อนเด็กๆกันช่วงแรกพบกับคำถามเป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ์
0: ค่ะ
1: ใช่ครับคำถามเสียงนะเด็กๆเราฟังนะแล้วจะเปิดเสียงให้ฟังนะครับเด็กๆมาทายกันฝึกสมองนะครับสนุกๆ กันในช่วงนี้จากนั้นก็นิทานนะครับนิทานชุดใหม่เลยนะครับทุกวันจันทร์ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่สนุกสนานมากเลยให้เด็กๆได้ฟังอย่างเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานเลยนะครับจากนั้นก็เพลงเด็กนี่เวลานี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วครับฟังเพลงเพื่อความผ่อนคลายกันนะจะได้มีความสุขนะโดยเฉพาะสำหรับเด็กๆเลยเป็นบทเพลงสำหรับเด็กด้วยเนาะผู้ใหญ่มาฟังก็จะชอบเช่นกันนะครับแนะนำเพลงมาได้ด้วยนะครับในช่วงนี้จากนั้นนี่แหละครับช่วงที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฟังจิงเกิ้ลก่อนนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ครับนี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใสครับ
0: วันนี้แนะนำเร็วมากเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีคำถามมีนิทานมีเพลงเด็กมีส่งข่าวเล่าเรื่องเราก็ยังมีให้ฟังครบทุกช่วงนะคะและเราก็จะเริ่มแล้วนะคะ วันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะมาฟังคำถามกันเลยเป็นคำถามเสียงฟังกันดีๆนะคะช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำ

0: ต่อวันนี้ดีมากที่ป้าพันธ์ได้ฟังรายการจากที่เครื่องรับส่งจากโทรศัพท์นะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนที่เราอยู่สถานีเราเปิดให้เด็กๆฟังเนี่ยบางทีเขาแบบมันงงนะเสียงมัน
1: ไ
0: ม
1: ่
0: ไงไม่ค่อยชัดเจนนะคะอันเนี้ยตอนนี้ยังงงๆอยู่เลยนะว่าเสียงอะไรที่ตัวเองเลือกเองด้วยนะเด็กๆเขาจะได้ไหมคะว่าเสียงอะไรคะ
1: เพราะว่าที่ผ่านมา 2-3 วันนี้ก็มีเสียงนี้ดังอยู่บ่อยๆหรือเปล่านะเฮ้ครับให้ฟังอีกทีดีกว่าเพราะมันมาปั๊บเดียวเนาะเต็มตัวนะครับเด็กๆวันนี้คือเสียงอะไรแล้วตอบมานะ1 2 3

0: เดี๋ยวว่าเสียงอะไรลองเดามาค่ะนะคะ
1: ตอบมาเลยครับไม่ยากไม่ง่ายนะครับลองตอบกันมานะครับก็ตอบมาได้มี2วิธีนะครับวิธีแรกคือการโทรศัพท์นะครับก็หมายเลขนี้เลยนะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: หรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio สะกดค่ะ CHULARADIO ค่ะCHULARADIO เด็กๆฟังคำถามแล้วก็ค่อยๆ คิดแล้วก็ตอบก็ได้นะคะนะตอนนี้จริงๆป้าพันธ์เนี่ยกำลังคิดถึงเรื่องว่าเด็กๆงงไหมว่าก่อนที่จะอ่านนิทานให้ฟังนะเล่านิทานให้ฟังเนี่ยงงไหมว่าเอ๊ะทำไมฝนมันไม่หยุดสักทีมันตกซ้ำเนี่ย
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดงงมากแล้วมันทั้งวันทั้งคืนก็มันงงเลยอ่ะก็เลยแบบเอ๊ะมันคืออะไรเด็กโตหน่อยเนี่ยก็จะไปค้นหาได้ถูกไหมคะว่ามันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพ่อพันธ์ก็วุ้นคนใหญ่เลยเด็กๆเป็นไหมคะแล้วถ้าเด็กโตๆเนี่ยก็จะรู้เรื่องส่วนเด็กเล็กก็จะเล่นกันตามปกตินะ
1: ค
0: ะก็บอกว่ามันเป็นฝนแช่อยู่ตรงนั้นแหละนะมันไม่ไปไหนเลยนะมันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเรื่องภาวะโลกร้อนด้วยต่างๆนานาผสมประเสริฐกันนะคะก็เลยแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะคะเริ่มเห็นพระอาทิตย์แล้วล่ะค่ะเอาละคำถามได้ฟังแล้วตอนนี้ก็จะชวนฟังนิทานกันนะคะแล้วค่อยตอบคำถามก็ได้นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับนิทานสนุกสนุกของเรานะครับก็ยังเป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆมากมายเลยวันนี้เสนอตอนเรื่องของเจ้าแมลงปอเด็กๆรู้จักแมลงปอไหมครับที่ตัวสักประมาณนิ้วชี้นิ้วก้อยเด็กๆกันเนาะตัวยาวๆตาโตๆมีปีกใสๆ4คู่บินได้ว่องไวเลยบัดใครเจอมั้งไหมไปอยู่ชันๆเมืองนี่นะแต่ยังเจออยู่นะในเมืองอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วเนาะพี่แมวก็ยังนั่งเจอทีแต่ว่าตอนเด็กๆนี่แมลงปอเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยเนาะทีนี้เจ้าแมลงปอเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนก็ขึ้นในฤดูนี้เลยฤดูที่มีฤดูฝนนี่แหละฝนก็ตกเนาะพอฝนตกเป็นยังไงน้ำก็เยอะสิเหมือนปีนี้เยอะจนท่วมเลยเนาะน้ำมากมายครับเจ้าแมลงปอก็บินไปเลยนะครับเด็กๆรู้ไหมว่าแมลงปอเนี่ยเขาไม่ได้ไปไข่ไว้ในดินหรือไว้ในตามต้นไม้หรือไว้ในที่ไหนนะเขาต้องไปวางไข่ในน้ำเด็กๆนี่เด็กๆไม่รู้เคยเห็นไหมแต่มึงลองสังเกตนะถ้าเด็กๆมีโอกาสไปตามธรรมชาติแล้วเห็นแมลงปอเขาบินไปนะแล้วเขาโฉบลงไปในน้ำแล้วเขาเอาหางยาวๆของเขาจุ่มน้ำเนี่ยเขาวางไข่เด็กๆนี่แหละวางไข่แล้วเขามักจะไปวางไข่ติดไว้กับพวกต้นหญ้าต้นไม้ในน้ำด้วยไข่จะได้เกาะอยู่ยังไงล่ะเด็กๆนี่แหละครับบินมาโฉบปุ๊บวางไข่นี่แหละเด็กๆหลายคนเคยถามพี่แมวอ้าววางไข่ในน้ำแล้วลูกออกมาไม่จมน้ำตายหรอครับแปลกนะเด็กๆเจ้าพวกแมลงปอเนี่ยตอนมันออกมาจากไข่นะเป็นลูกเนี่ยมันมีเหงือกมันว่ายน้ำได้ครับเด็กๆมันเป็นตัวอ่อนรูปร่างประหลาดเหมือนสัตว์ประหลาดเลยเนาะมันยากยากมากเลยเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆลองอยากรู้ลองพิมพ์คำว่าตัวโม่งสิครับตัวโม่ง
1: มันมีเหงือกมันว่ายน้ำได้ยังไงพี่แมวขาเหงือก
0: มันมีเหงือกมันมีเหงือกเหงือกก็คือเป็นถ้าเราอยู่บนบกใช่ไหมครับอย่างแมลงเนี่ยเขามีรูอยู่ข้างตัวไว้หายใจไงแต่พออยู่ในน้ำเนี่ยตอนเป็นลูกเนี่ยเขาไม่มีแต่เขามีเหงือกที่มันดูดน้ำเข้าไปแล้วมันดูดอากาศจากในออกซิเจนหรือดูดอากาศจากในน้ำได้ครับเอาไปหายใจได
1: ้แต่มันว่ายน้ำได้มันก็ต้องมีมือคอยว่ายสิครับ
0: ใช่ใช่มันมีตีนตั้งหลายๆคู่เหมือนแมลงเลยล่ะแมลงตัวเล็กเนาะนี่แหละจะพวกนี้อยู่ในน้ำนานเลยนะบางตัวอยู่ตั้งหลายปีนะก่อนจะไปเป็นแมลงปอตัวโตเนี่ยนะเจ้าพวกนี้ก็ว่ายอยู่ใต้น้ำเลยนะเรียกว่าตัวโม่งนี่ใช่แล้วมันกินอะไรล่ะโอ้พวกนี้น่ากลัวนะมันดุนะสมมติถ้ามันเห็นลูกออสตัวเล็กๆว่ายน้ำมาใช่ไหมมันก็จะว่ายไปใกล้ๆเด็กๆแล้วมันก็จะยื่นเขี้ยวไปงับเลยว้ากินลูกออสเลยแล้วถ้าลูกปลาตัวเล็กๆผ่านมาล่ะมันก็กินนะครับเด็กๆโอ้พวกนี้ดุจังเลยเนาะเนาะแต่ว่าตอนโตมันก็ดุนะเพราะมันกินแมลงทีนี้มันมีปัญหาอย่างหนึ่งสิเด็กๆปัญหาอะไรล่ะเดี๋ยวเรามาตามแม่แมลงปอตัวนี้ไปนะครับแม่แมลงปอก็บินไปเรื่อยๆตอนนี้แม่แมลงปอได้เวลาจะวางไข่แล้วแหละอย่างที่บอกไปแล้วใช่ไหมเขาต้องวางไข่ในน้ำเจอน้ำไหมแมลงปอเจอไหมจ๊ะ
1: ยังไม่เจอเลยตรงไหนดีนะ
0: บินไปทางนู้นได้ไหมฉันเห็นน้ำมีบ่อน้ำเล็กๆอยู่จะได้ไหมเนี่ยตอนนี้น่า
1: ไปนู้นสะอาดหรือเปล่านะ
0: ใช่นี่ไงครับเด็กๆแม่แมลงปอนี่เขาวางไข่ในแหล่งน้ำทั่วไปไม่ได้นะเขาต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะน้ำใสๆไม่ค่อยมีขยะเนี่ยแหละแม่ไข่ของแมลงปอถึงจะเติบโตได้น้ำดำๆนี่ไม่ได้เลยแม่แมลงปอก็บินไปตามที่เจ้าผีเสื้อตอนนั้นบอกนะบินไปไม่เจอเหมือนกันแต่น้ำดำปี๋เลยโอ้ยวางไข่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้เนาะต้องไม่ได้ถ้าวางไข่ไปลูกแมลงปอก็ตายสิเนาะแม่แมลงปอก็บินต่อไปโอ้หายากเนาะแมลงปอก็บ่นแย่ทั้งเลยพอดีมียุงตัวหนึ่งผ่านมาจะยุงก็หัวเราะไอ้แมลงปอทำไรเนี่ยบินไปบินมาเนี่ยวนตั้งหลายรอบแล้วทำไรอ่ะแม่แมลงปอตอบหน่อยสิ
1: ฉันก็หาน้ำสะอาดฉันจะวางไข่แล้วล่ะน้ำต้องสะอาดลูกฉันจะได้สบายสบายไม่ตายไง
0: แต่เจ้ายุงบอกไอ้สู้พวกเราก็ไม่ได้เราพวกเราวางไข่ในน้ำสกปรกก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่เจ้ายุงก็จากไปเพราะถ้ายังอยู่เดี๋ยวแม่แมลงปอจะจับกินนะครับแม่แมลงปอก็บินหนูเหนื่อยเลยไม่ได้เลยเพราะถึงเวลาจะวางไข่แล้วไม่งั้นจะต้องวางไข่ในที่น้ำไม่ค่อยสะอาดหรือเปล่าเนาะวายบินไปปรากฏบินมาโชคดีครับเข้าไปในท ที่ที่หนึ่งแม่งแมลงปอได้กลิ่นน้ำสะอาดละทีนี้น่าจะดีนะปรากฏเป็นบ้านคนครับเด็กๆบ้านนี้ชอบปลูกต้นไม้มีต้นไม้เยอะเลยร่มครึ้มเลยแล้วในสวนของเขาเนี่ยมันมีอ่างน้ำใบใหญ่เลยเลี้ยงปลูกบัวไว้เป็นอ่างบัวใหญ่แบบเด็กๆลงไปว่ายได้เลยล่ะบ้านนี้ก็ชอบเนาะน้ำแล้วเขาดูแลน้ำอย่างดีเลยน้ำก็สะอาดเลยแต่แมลงปอก็ได้แล้วเจอแล้วก็บินลงไปเลยสักไปวางไข่ในน้ำได้เลยก็ยังชั่วแม่แมลงปอก็วางไข่ไว้เยอะเลยนะเกาะติดกับต้นสาหร่ายต้นพืชน้ำอะไรแล้วก็แม่แมลงปอก็บอกว่าลูกๆเติบโตนะแม่ไปแล้วแล้วแม่แมลงปอก็บินไปแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยไข่ก็ฟักออกมาเป็นตัวโม่งครับเด็กๆตัวอ่อนนั่นแหละรูปร่างมันเหมือนแมลงนี่แหละมีตีนเยอะแยะเลยว่ายน้ำได้ดำน้ำได้ว่ายนะปรากฏว่ามันดุอ่ะเด็กๆพอดีในสระนี่มีลูกออสแม่กบมาออกไข่ด้วยลูกแม่กังคกด้วยลูกออสผ่านมามันก็จับลูกออสกินเลยหน่อยจับกินเลยมีหลายตัวเดี๋ยวเจ้าตัวโม่งเนี่ยนะแล้วที่ไม่ดีเลยคือในสระบัวเนี่ยห่างบัวใหญ่เนี่ยเขาเลี้ยงปลาตัวเล็กๆไว้ด้วยมันก็จับปลากินเหมือนกันนี่จับปลากินเหมือนกันนะจับมันบอกว่าเอ้ยพวกเรานี่ฉันเจอปลาว่ายอยู่ตรงนั้นไปจับกินไหมตัวใหญ่ดีตัวมันไม่ใหญ่หรอกพวกเราจับเก่งนะแล้วพวกตัวโม่งก็ไปจับพวกลูกปลาตัวเล็กๆกินนะครับปรากฏว่าเจ้าของบ้านเดินผ่านมาเขาดูแลสระบัวเขาเห็นฮะไม่ดีแล้วแย่แล้วนี่มีในสระเรามีตัวโม่งหลงมาเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องช้อนออกช้อนออกนี่แน่นี่แน่นี่แน่นะครับตัวโม่งหลายตัวก็บอกโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมนุษย์มาช้อนเราออกแย่แล้วเนาะพวกตัวโม่งที่เหลือก็รีบดำน้ำหลบสงบนิ่งเลยนะในที่สุดก็เหลือพวกลูกแมลงปอหรือเจ้าตัวโม่งอยู่ในหางบัวขนาดใหญ่เนี่ยไม่กี่ตัวเองที่เหลือก็แย่เลยโดนเอาไปทิ้งหมดแล้วเนาะนะครับเพราะมนุษย์ไม่ชอบไงมากินปลานี่บ่อของเราได้ยังไงในสระของเราได้ยังไงอะเนาะเนี่ยมนุษย์ก็บ่นกันต้องเนียดีนะเนี่ยมันจะมาดูทันนะเนี่ยเลยช้อนไปทิ้งได้หลายตัวนะไม่งั้นปลานี่อ่างบัวเราต้องตายไปเยอะแน่เลยนี่จากนั้นไม่นานครับเด็กๆพวกตัวโม่งก็เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ในน้ำแล้วอยากขึ้นบกแล้วไม่อยากอยู่แล้วตัวโม่งก็คลานขึ้นมานะครับคลานขึ้นมาที่ต้นไม้วันนั้นไปเกาะก้านบัวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็เกาะแล้วมันรู้สึกง่วงๆมันก็เลยสงบนิ่งเกาะนั่นเลยเด็กๆแล้วเวลาก็ผ่านไปพวกตัวโม่งก็ลอกคราบกลายเป็นแมลงปอทั้งหลายสีนะสีส้มก็มีสีแดงก็มีสีเหลืองก็มีสีน้ำเงินก็มีโอ้โหแสดงว่าเหลือหลายตัวเลยนะเจ้าพวกนี้ก็มีปีกเหมือนพ่อแม่แล้วนะครับมันก็เริ่มกางปีกออกรับแสงแดดแล้วมันก็หันมาพูดกับเพื่อนแมลงปอด้วยกันว่าอ้าวนายลอกคราบออกมาแล้วเหรออ
1: ืมใช
0: ่โอ้ยเหลือพวกเราอยู่ไม่กี่ตัวเองเนาะ
1: ใช่นี่น่าเหมือนพ่อเหมือนกันแม่น่าเหมือนแม่นะเนี
0: ่
1: ย
0: ใช่เลยหิวแล้วสิแต่ไม่อยากกินปลาไม่อยากกินพวกลูกออสละไปจับแมลงด้วยกันกินดีกว่าเนาะ
1: ไปเลย
0: ไปแล้วพวกลูกแมลงปอก็บินมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะครับอยู่ในสวนนั่นแหละเนาะปอบินไปบินมาปุ๊บเจ้าของบ้านคนเดิมมาเดินมาเขาก็เห็นแมลงปอเขาบอกดีจังเลยมีแมลงปอเข้ามาในสวนด้วยนี่มันจะต้องจับพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชกินได้แน่เลยพวกเคลียที่มากวนต้นไม้อ่ะเนาะเพราะว่าแมลงปอแต่ละตัวนี่จับยุงกินได้เยอะเลยนะเนี่ยดีเหมือนกันดีชอบจังเลยเจ้าแมลงปอนี่นะแล้วก็คนในบ้านก็ชวนเด็กๆมาดูแมลงปอกันใหญ่เลยนะครับเจ้าแมลงปอก็งงสิหลังจากบินไปบินมาแล้วมันก็ไปจับกลุ่มคุยกันบอกว่าว่ามนุษย์ดีแปลกเนาะตอนเราเป็นตัวโม่งอยู่ในน้ำไม่ชอบพวกเราเอาพวกเราไปทิ้งตอนนี้เราเป็นแมลงปอชอบจังเลยบอกให้พาพวกมาเยอะๆด้วยแปลกจังเลยนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าแมลงปอนั่นเองจบละ
1: ครแล้วก็เห็นเด็กๆเขาพูดกับพ่อเขานะบอกว่าพ่อครับผมจะจับแมลงปอได้นะครับ
0: แล้วพ่อว่าไงครับ
1: พ่อว่ายังไงล่ะครับ
0: พ่อบอกโอ้ยไม่ควรนะลูกเราจะไปทำเขาเลยเป็นรังแกสัตว์ไม่ดีหรอกเนาะเจ้าแมลงปอนี่เขามีประโยชน์นะลูกเห็นไหมกินพวกตัวหนอนตัวเพลี้ยที่มันจะมารบกวนต้นไม้ของเรานะแล้วเขาสวยงามด้วย มันจับไปหมดจะมีใครกินหนอนกินยุงไหมเนี่ยก็ไม่มีสิลูกเน
1: า
0: ะ
1: ใช่คิดว่าเด็กๆฟังนิทานจบแล้วคิดว่ายังไงอ่ะเราคิดว่าสงสัยมนุษย์ไม่รู้จักใ
0: ช่ไ
1: หมสงสัยมนุษย์ไม่รู้บ้าง
0: หรือเปล่า
1: เจ้าตัวโมงเนี่ยมันก็คือแมลงปอนะใช่ไหมเออถึงตอนแรกถึงไม่ชอบพอเป็นแมลงปอแล้วชอบเพราะว่ารู้ว่ามีประโยชน์ใช่ไหมกำจัดพวกศัตรูพืชจับแมลงยุงกินอะไรเงี้ยนะคะถ้าเขารู้เขาอาจจะเออต้องแก้ไขปัญหาแล้วล่ะเด็กๆว่าไง
0: เออเด็กๆเขาคิดต่อสิเห็นไหม
1: คือแบบถ้าผู้เลี้ยงปลาเนี่ยตายแน่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปเลี้ยง
0: ตอนนี้ประสบ
1: ต้องเลือกเอา
0: ตามพี่แบลเองเลยตอนเด็กๆเลี้ยงปลาแล้วมีตัวนี้ลงไปอยู่มันปลาตัวลูกปลาตัวเล็กๆตายไปทั้งหลายตัวนะมันกินด้วยเนี่ยนะครับ
1: เอาแล้วไง
0: แมวก็ช้อนออกเอาไปปล่อยในบ่อน้ำอะไรแถวๆนั้นนั่นครับมา
1: อ๋อแก้ปัญหาด้วยการช้อนออกไปปล่อยในบ่อน้ำเข้าใจละเด็กนิทานจบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตอบคำถามกันได้เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็มีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็สวัสดีมาเหมือนเดิมอีกเหมือนกันนะคะจะบอกเด็กๆก่อนว่าวันนี้เพลงป้าพันเนี่ยมีพี่สกายท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งขอมาคนเดียวนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาสามารถฟังได้วันจันทร์นะพี่สกายสวัสดีครับแล้วคุณน้าคุณอาด้วยนะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับฝนหมดเลยเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเนี่ยมันเราเจอกับฝนเราเลยรู้เลยนะว่าโอ้โหถ้าเราเจออะไรหนักๆเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันนะมนุษย์ใช่ไหมเด็กคนออกไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อกันกลัวไม่มีจะกินบ้างอะไรบ้างนะคะบางบ้านก็เขาต้องตัดไฟเห็นไหมไฟก็ไม่มีมืดเลยมืดตื้อเลยอะค่ะ
0: แล้วก็ไม่มีน้ำสะอาดดื่มด้วยโอ้พวกนี้ต้องหยุดไป
1: ก็จะมีเพลงให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนกรุงเทพที่เจอในปัจจุบันนี้นะคะ
0: ครับ
1: เอาละตอนนี้เราให้เด็กๆ เขามาฟังคำถามอีกครั้งก็ได้ค่ะ
0: เด็กเตรียมตัวฟังนะครับว่าเสียงอะไรแล้วรีบตอบกันมาเลยนะเตรียมตัวนะ1 2 3

0: เป็นเสียงอะไรคุ้นๆไหมคะ
1: ตอบได้เลยค่ะ
2: ตอบมาเลยนะรีบโทรมานะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะหรือจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ก็ได้นะคะ LINE @jularadio หรือใครจะฟังรายการเฉยๆก็ได้นะคะถ้ายังไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบได้ค่ะนะคะอยากตอบก็ตอบนะคะแล้วก็พี่หมีก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมาบอกว่าวันนี้โรงเรียนของน้องชีสหยุด1วันเพื่อดูสถานการณ์น้ำนะคะ
2: ครับ
0: ส่วนมากโรงเรียนก็จะหยุดกันใช่ไหมเด็กๆคะ
2: จะหยุด
0: นะ
2: ใช่ๆ
0: ส่งข่าวกันหน่อยนะนะส่งข่าวกันหน่อยนะคะว่าโรงเรียนหยุดแล้วบางคนก็สอบนะแล้วก็คุณครูต้องหยุดสอบ
2: หยุดแน่เลยเน
0: า
2: ะ
0: นะคะส่วนตอนเช้านะคะที่บ้านพี่หมีก็ตอนเช้าสงสัยบ้านพี่หมีก็ติดอยู่กับถนนหรือเปล่าคะมีคนเห็นเสื้อหนาวของพี่หมีแล้วก็นึกว่าเป็นของตัวเองก็เข้ามาใส่หรือว่าเป็นน้องหนูเองป้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเพราะว่าไม่มีคำตอบไม่เขียนมาชัดเจนว่าเห็นเสื้อหนาวผมตอน13ปีเป็นของตัวเองเข้ามาใส่พี่หมีเมื่อไหร่จะให้น้องชีสเนี่ยตอบคำถามด้วยเสียงตัวเองอยากฟังเขาพูดยังไงเพราะว่าผู้ฟังทางบ้านค่ะน้องชีสกับน้องพี่หมีเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่พูดในสปอตที่บอกตอนจบรายการได้ยินกันไหมคะเสียงเด็กน่ารักตอนตุ๊กผันพูดว่ารายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะส่วนเจ้าตัวเล็กก็บอกว่าหมดเวลาแล้วโ
2: อ้ย
0: นะคะแค่น้องชีสนะคะแล้วก็คนอื่นๆอีกนะคะน้องใครน้องคลาสน้องอะไรเยอะแยะพี่สกายด้วยใช่ไหมคะ
2: คร
0: ับ เด็กๆก็สามารถที่จะคุยกันได้ตอบคำถามกันได้นะคะขอเพลงกันได้ด้วยตอนนี้เราก็จะให้ฟังเพลงกันนะคะเด็กๆขานะถ้ายังไม่มีใครตอบคำถามก็ไม่เป็นไรฟังเพลงกำลังใจกันนะคะส่งกำลังใจมาให้เต็มเลยค่ะก็ฟังเพลงกันในช่วงคืนเคลงกับเพลงเด็ก

ลงแรกคือเพลงแรกก็คือส่งกำลังใจกันเลยค่ะเพลงกำลังใจของวงโฮมนะคะโดย Music Train ฟังค่ะ

ำลังใจส่งให้กันนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะในกรุงเทพก็โดนกันเต็มๆตอนนี้ก็กระจายไปที่ต่างจังหวัดแล้วนะคะเราจะถูกน้ำท่วมกันนะคะเป็นกำลังใจนะคะฟังเพลงแรกกันแล้วมาฟังอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงตามคำขอของพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งขอไว้นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงเด็กกลางร่มนะคะฟังด้วยกันนะคะเด็กกลางร่มอยู่ในอัลบั้มเจ้าค่ะ

0: องคันเดียวเนี่ยนะมีเด็ก4คนค่ะนะก็ในช่วงเด็กๆก็จะสนุกสนานกันไปนะคะแต่ก็ถ้าในจริงๆมันก็จะเปียกนะคะแล้วก็ไม่สบายได้นะคะเด็กๆค่ะตอนนี้เราก็มาจากนี้ไปไม่มีเด็กๆขอเพลงแล้วนะคะใครที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่อยากจะฟังเพลงที่ประพันธ์เลือกไว้นะมีเยอะเลยล่ะค่ะประพันธ์ก็จะพูดชื่อเพลงมาแล้วพิมพ์มาคำแรกประพันธ์ก็จะเปิดตามที่เด็กๆอยากฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เด็กๆลองฟังคำถามอยู่เผื่อใครอยากจะให้เด็กๆฟังคำถามก่อนนะคะเผื่อใครอยากจะตอบคำถามเชิญค่ะ
1: กราบเต็มตัวเลยนะ1 2 3

0: เลยนะคะ
1: ครับต่อมาตั้งโทรศัพท์ได้เลยนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7หรือว่าไม่อยากโทรศัพท์มาทางไหนดีครับประพันธ์
0: ก็มาทางโทรศัพท์นี่แหละค่ะทางไหนไม่ต้องทำแล้วนะคะเด็กตัวเล็กๆเขาจะพิมพ์ลำบากนะพี่แมวนะอาจจะต้องช่วยให้คุณพ่อคุณแม่นะช่วย
1: พิมพ์ให้เนาะ
0: ก็มาพิมพ์ได้ที่ LINE ค่ะ LINE @julareadio ค่ะ LINE @julareadio นะคะพิมพ์มาได้นะคะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูได้ด้วยว่าโอ้ยบ้านหนูน้ำท่วมขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่ารถมาแล้วค่ะช่วยกันค่ะอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: เป็นยังไงบ้างส่งข่าวกันด้วยนะคะว่าสบายกันดีไหมนะคะเพราะวันศุกร์เนี่ยเงียบปิ๊บเลยเพราะวันศุกร์ก็ตัวก็ยังหนักใช่ไหมคะ
1: หนักเลย
0: ศุกร์เสาร์นี่เริ่มหนักละอาทิตย์เลยอ่ะนะคะเรื่องฝนตกไม่หยุดเนี่ยหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมาอีกละนะคะก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะตอนนี้ฟังเพลงกันต่อค่ะเดี๋ยวพ่อพันจะพูดชื่อเพลงแล้ว อยากฟังเพลงไหนก็ขอมานะคะ
1: ครับ
0: เพลงความรักของต้นไม้นะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะความรักของต้นไม้ความเมตตามิสเตอร์ซันนะคะให้ออกมาเราคิดถึงคุณพระอาทิตย์มากเลยมิสเตอร์ซันค่ะนะคะแล้วก็rain go away เอาฝนไปไกลๆอย่าเพิ่งมานะอะไรเงี้ยอันนี้ค่ะเท่านี้ค่ะ
1: ครับพี่แมวเลือกความรักของต้นไม้ครับ
0: มีความรักของต้นไม้นะคะเป็นเพลงโดยเสถียรธรรมสถานชุดชมสวนนะคะฟังเพลงด้วยกันค่ะเชิญค่ะ

0: เรากับต้นไม้ถ้าไม่มีต้นไม้ก็อาจจะไม่มีอากาศดีๆให้เราได้หายใจนะคะออกซิเจนที่ต้นไม้ผลิตให้เราอะนะคะอันนั้นเด็กๆค่ะฟังเพลงเมื่อกี้อะไรนะเพลงความรักของต้นไม้นะคะแล้วก็พี่หมีไม่ได้อยากฟังเพลงค่ะ
1: เต้าโทรมาครับ
0: ค่ะคุณเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่าน
0: สวัสดีค่ะคุณแต้วอยุธยาน้ำท่วมไหมคะ
2: ยังไม่ท่วมค่ะพี
0: ่โอ้ดีจังเลยปลอดภัย
2: เขตเขาเขตเขามันต้องกลางเดือนตุลาพี
0: ่โอ้
1: ครับ
2: ต่อไปการแก้ตุลามาน้ำมา
0: ตุลาจะน้ำมาคนอยุธยาเขาจะรู้ดีใช่ไหมคะเนอะเขาก็ไม่เตรียมพร้อมกัน
2: นะคะ
0: ขอบคุณค่ะเจ้าจ๋า
2: วางไว้หัวนอน
0: ลูกกับเสียงนี่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมพ่อเต้าขา
2: ขา
0: ลูกกับฟังเสียงนี่ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ดูลูกแล้วก็เสียงได้เป็นเสียงบ้างพอพิทยุฟังไม่ได
0: ้โอ้ถูกต้องโอ้ก็ไม่เป็นไรสวัสดีขอบคุณมากเลยนะคะพ่อเต้าขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นึกถึงเมียวๆด้วยล่ะนะคะส่งข่าวจากพี่หมีเนี่ยเขาก็บอกว่าน้องเขานั่นแหละลูกชิสนั่นแหละเอาเสื้อของพี่หมีไปใส่กับได้เลย
1: แต่ว่าตัวโต
0: เป็นเสื้อของตัวเองด้วยนะแต่ดีว่าพี่หมีก็ตอบมาด้วยใช่ไหมน้องตอบใช่ไหมคะเอาล่ะน้องตอบมาด้วยนี่เด็กคะพี่หมีเขาก็บอกว่าเขาอยากฟังเพลงเมื่อสักครู่นี้บอกว่าความเมตตาที่ผ่านอ่านไปนะคะงั้นฟังเพลงความเมตตาด้วยกันนะคะเป็นเพลงชุดสังคมศึกษาโดยบริษัทเมโทรแผ่นเสียงเชิญค่ะ

จบแล้วความเมตตาถ้าเด็กๆเล็กๆก็คงจะไม่รู้เรื่องนะคะว่าเป็นยังไงความเมตตาก็คือช่วยเหลือคนนะคะนะถ้าเด็กเล็กๆยังจะช่วยได้ไงอ่ะตัวเล็กๆค่ะก็คืออาจจะแบ่งขนมเพื่อนหรือเพื่อนหกล้มก็อ่ะช่วยบอกเอาลุกขึ้นไปเอามือปัดเปิดให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยนะคะนะก็ช่วยกันพยุงเดินอะไรเงี้ยนะเป็นความเมตตาเล็กๆน้อยๆถ้าโตเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยเด็กๆเห็นภาพในโทรทัศน์ไหมคะที่ผู้ใหญ่บางคนเขามีจิตใจดีงามทำอาหารไปแจกคนที่ถูกน้ำท่วมนะหรือบางคนก็แบบมีเรือมีอุปกรณ์อะไรที่ช่วยเหลือได้เขาก็จะช่วยนอกจากช่วยคนแล้วเนี่ยเขาก็ช่วยสัตว์ส่วนมากก็จะเจอแมวบ้างเจอสุนัขบ้างนะคะสุนัขและหมานั่นแหละนะคะติดอยู่เกาะกลางน้ำอยู่บนต้นไม้อะไรเงี้ยเขาก็จะไปช่วยก็เอาเชือกพันปากไว้ก่อนกลัวจะกัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เป็นความเมตตาที่เราทำได้เท่าที่เราทำนะคะเด็กๆค่ะจบไปแล้วความเมตตานี่ประพันธ์ก็จะประพันธ์เลือกนะคะประพันธ์มีเพลงฝรั่งคือ Mr. Sun แล้วก็ Rain Rain Go Away แล้วก็แมลงปอปีกใสอันนี้อ่านไว้เผื่อคนอยากฟังเพลงอื่นๆนะคะก็พิมพ์ได้ Mr. Sun Rain Rain แมลงปอมาปลูกต้นไม้นะคะประพันธ์จะเลือกเพลงฝรั่งที่ชื่อว่า Mr. Sun เพราะประพันธ์คิดถึงพระอาทิตย์สุดชีวิตเลยค่ะชอบมากพระอาทิตย์พรุ่งนี้มานะคะพรุ่งนี้มาเยอะๆเลยนะคะชื่อเพลงว่า Mr. Sun นะคะโดยอยู่ในอัลบั้ม Sister Cherry นะคะเชิญค่ะ

0: ุ่งนี้เรามาเดากันว่าจะมีเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างมาหาเราไหมนะคะเราไม่เอาฝนแล้วค่ะมันเยอะไปแล้วค่ะนะคะขอเป็นพระอาทิตย์น้ำนะคะแล้วก็เพลงต่อไปพี่แมวก็ขอได้เลยพี่หมีหรือใครอยากฟังนะคะต้องพันบอกชื่อเพลงไปแล้วนะคะมีเพลง Rain ที่แปลว่าฝนแมลงปอปีกใสมาม่ามาปลูกต้นไม้แล้วก็ช่วยกันอ่ะ Rain แมลงมาช่วยพิมพ์มาได้เลยนะคะพี่แมวเลือกอะไรคะ
1: แมลงปอปีกใสได้ไหมครับจะได้เข้ากับนิทานของเรา
0: ค่ะแมลงปอปีกใสนะคะเป็นเพลงของวงสองวัยฟังค่ะ

0: ็กๆบ้านเด็กๆจะให้แมลงปอบินไปไหมคะเด็กๆบ้านเด็กๆมีน้ำใสๆไหมคะสงสารแมลงปอนะคะ
1: นั่นสิเนาะ
0: แมลงปอปีกใสค่ะตอนนี้ก็คือ 17:51 นาทีเราจะทวนคำถามแล้วก็อ่านคำตอบนะคะแล้วก็ฟังเพลงกันต่อเลยค่ะ
1: คำถามเก่าเป็นเสียงนี้นะครับ1 2 3

0: นี่แหละครับอย่างนี้แหละครับเด็กๆเขาตอบมาว่าอย่างไรครับ
1: เด็กๆอยากตอบไหมคะยังไม่ตอบไม่ได้แล้วเนาะเราบอกว่าอย่าเพิ่งตอบแล้วมันเกิน 17:51 แล้วค่ะก็มีน้องชีสนะคะซึ่งเป็นน้องของพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวน้องชีสตอบว่าเสียงฝนตกหนักค่ะแล้วพี่หมีก็ถามต่อว่าน้ำท่วมไหมน้องก็ตอบว่าไม่ท่วมนะคะก็ผ่านอ่านคำตอบเลยนะคะคำตอบก็คือเสียงฝนตกได้ยินเสียงไหมคะฝนตกว่ามีฟ้าร้องนิดหน่อยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ฝนตกเบาบ้างหนักบ้างนะคะถ้าสมมติเทียบกับที่เกิดกับในกรุงเทพนะคะที่เราเจอกันมานี่ท่วมนะคะท่วมเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เลยครับ
1: บางที่ก็อาจจะไม่ท่วมนะคะไอเด็กเก่งมากเลยรางวัลค่ะรางวัลเราจะมีรางวัลให้ไหมคะ
0: มีเสียงนี้ครับ
1: ได้ฟังเพลงเพราะๆกันเลยจากเครื่องดนตรีอะไรคะ
0: นี่คือหีบเพลงปากหรือฮาร์โมนิก้านั่นเอง
1: เสียงมันเพราะเลย
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้17:52เรามีเพลงหยอดกระปุกเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวป้าผันก็สวัสดีไปด้วยนะคะฟังเด็กๆคะฟังเพลงหยอดกระปุกกันค่ะจะได้เตือนความจำว่าอย่าลืมหยอดกระปุกนะคะเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มเจื้อเจ้าเชิญค่ะ
0: ครับ

0: นี่ค่ะยอดกระปุกกันเลยนะคะแล้วพรุ่งนี้มาติดตามฟังยิ้มแย้มแก้มใสกันค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นขอให้ทุกครอบครัวนะคะปลอดภัยจากทุกอย่างนะจากน้ำท่วมนี่นะคะที่เรากำลังทุกข์กันอยู่เนี่ยนะคะก็ขอให้รอดปลอดภัยกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: ยังจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอ

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานของบุคลากรและมาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยและเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมากำหนดให้วันนี้วันที่28กันยายนและวันพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการ

0: ณสถานที่ทำการหรือสั่งให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำการ work from anywhere ได้โดยบุคลากรมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรณีมาปฏิบัติงานในวันหยุดทำการนอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็ได้มีมาตรการช่วยเหลือนิสิตและบุคลากรโดยหากนิสิตได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมก็สามารถจะยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตได้ที่สำนักบริหารกิจการนิสิตส่วนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอรับความช่วยเหลือเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหายโดยไม่มีดอกเบี้ยได้ที่สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ครับนอกจากนี้มหาวิทยาลัยก็จะได้จัดสถานที่พักชั่วคราวให้แก่นิสิตบุคลากรรวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถานที่อื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดให้เป็นที่พักชั่วคราวและก็มีการให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่นิสิตและบุคลากรที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารจามจุรี9ด้วย
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้าย

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
3: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่20กินไข่ดีกว่า
4: จริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยเข้าใจผิดมาตั้งนานนะเนี่ยเราเนี่ยหนังสือเขาบอกว่าซุปไก่สกัดมีสารอาหารโดยรวมน้อยกว่าไข่ฟองนึงอีกนะ
5: ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่เขาทำโฆษณาน่าสนใจนะพี่ทำให้คนรู้สึกว่าเป็นสุดยอดอาหารบำรุงสุขภาพทิพย์ยังเคยซื้อไหมผมกินเลยพี
4: ่นี่นักโภชนาการเขาบอกนะบอกว่าโปรตีนในซุปไก่1ขวดเนี่ยเท่ากับโปรตีนในไข่ครึ่งฟองแล้วก็เท่ากับโปรตีนในนมสด1ส่วน3กล่องนะส่วนสารอาหารอื่นๆนะเขาบอกว่าซุปไก่มีน้อยกว่าไข่กับนมมากเลยล่ะถึงจะเติมวิตามินเติมสมุนไพรเข้าไปแต่ถ้าเทียบราคาแล้วนะให้กินไข่วันละฟองนมวันละกล่องดีกว่าประหยัดด้วยเนี่ยค่าซุปไก่ขวดนึงฉันซื้อไข่ได้ตั้งโหลน่ะ
6: มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นจริงของอาหารเสริมหลายอย่างที่อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่เราได้รับจากโฆษณาเช่นวิตามินอีที่เข้าใจว่าทาผิวแล้วจะอ่อนยาวขึ้นกว่าเดิมแต่ความจริงคือวิตามินไม่สามารถซึมผ่านชั้นผิวหนังเข้าไปลึกๆได้ทำได้เพียงเคลือบบนผิวชั้นนอกสุดทำให้รู้สึกเหมือนทาแล้วผิวไม่แห้งและวิตามินอีก็หาได้ง่ายๆจากอาหารธรรมชาติเช่นถั่วเหลืองเนยแครอทหอมใหญ่ชาเขียวบางชนิดโฆษณาว่าช่วยลดไขมันส่วนเกินดื่มแล้วหุ่นดีแต่จริงๆแล้วยังไม่เคยมีงานวิจัยที่จะยืนยันแน่ชัดถึงผลการออกฤทธิ์อย่างที่โฆษณาระบุถ้าหลงเชื่อโดยไม่ไตร่ตรองก็จะต้องเสียเงินจำนวนมากโดยใช่เหตุ
4: แม่เกือบเสียรู้โฆษณาอีกแล้วไหมล่ะโชคดีนะเนี่ยที่ฉันอ่านหนังสือเลยได้รู้ข้อมูลดีๆแบบเนี้ย
5: ผมอ่ะมีข้อมูลดีๆอีกเพียบเต็มห้องหนังสือที่บ้านผมเลยล่ะพี่หมอนสนไหมผมจะขนมาให้อ่านสักหนึ่งคันรถ
4: อย่าท้านะยะถ้าจะวิ่งตามลูกให้ทันไม่มีอะไรที่แม่อย่างฉันทำไม่ได้หรอกจะบอกให้
6: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
7: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณ

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: 8888ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช้แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอก

0: ประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
2: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
0: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิ นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มกล้าวลาดกระบัง
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วายวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
4: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 วันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสารามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัฐยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะจัดส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันทร์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.ตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลัก4บางบัวบางเขนแล้วก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นแล้วทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนยังช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้เราก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
7: นายประจวบสุขสนานนท์กุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
8: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
9: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
8: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700แอคเคาท์รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านก็ตามสื่ออิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ฮาเรตของอิสราเอลรายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานยานประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนไปยังนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา38นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาที
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
16: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
17: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
16: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
17: หยุดอย่า กดอย่าโอน
16: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
17: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
16: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance กับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์รับหน้าที่ดำเนินรายการครับรายการที่ทำ
2: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 น.ถึง 8:00 น.เสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 น.จันทร์ถึงศุกร์ 7:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 น.เสาร์อาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.รายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.รายการเพื่อสุขภาพรายการลงหมอและรายการสุขภาพเวลา 5:23 น.ถึง 24:00 น.รายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
3: นักสื่อเสียงสุขภาวะร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยในรายการสุขภาพดีดีสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.
4: นี่คือรายการสุขภาพดีดีนะคะกับพี่หมีรัศมีมณีนินค่ะมีคนจำนวนมากนะคะที่อยากเลิกบุหรี่รู้ทั้งรู้นะว่ามันไม่ดีรู้ว่ากระทบกับสุขภาพทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมันหายไปทุกวันเลยแต่พอคิดจะเลิกจริงๆก็เกิดความกลัวขึ้นมาเคยได้ยินไหมคะที่มีคนบอกว่าสูบมาตั้งนานอย่าไปเลิกเลยเดี๋ยวก็ป่วยบางทีก็อาจจะได้ยินมาจากเพื่อนหรือบางทีก็อาจจะมาจากตัวเรานี่แหละอาจจะเป็นเสียงในหัวอย่าไปเลิกเลยสูบมาตั้งนานถ้าเลิกไปเดี๋ยวก็ป่วยบางคนก็บอกว่าไม่ได้หากดีบแล้วเดี๋ยวร่างกายมันปรับไม่ทันอันตรายบางคนหนักไปกว่านั้นไม่ได้เลิกแล้วเดี๋ยวช็อกตายสูบมาต้องนานหลายคนก็เลยเลือกที่จะสูบต่อนะคะเพราะกลัวอาการตอนเลิกมากกว่าแต่ความจริงแล้วการหยุดบุหรี่มันไม่ได้ทำให้ร่างกายพังอย่างที่คิดแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเนาะกับเรื่องหักดิบเลิกบุหรี่อันตรายถึงตายจริงหรอต้องมาถามอาจารย์เลยนะคะถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จินตนาอยู่นิพันธ์นะคะผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหรือสายด่วนเลิกบุหรี่1600นะคะซึ่งให้บริการทุกวันเลย9 โมงเช้าถึง2 ทุ่มโทรไปได้เลยแต่วันนี้ค่ะเราจะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับความเชื่อตรงนี้ค่ะเลิกบุหรี่ตายจริงหรือนี่ไปเลยค่ะไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีค่ะคุณรัศมีและท่านผู้ฟังค่ะ
4: อาจารย์คะคำพูดเหล่านี้เนี่ยที่บอกหักดิบแล้วมันจะป่วยหรือบางคนก็บอกช็อกตายอะไรทำนองนี้นะคะไอ้ความเชื่อเหล่านี้ปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่จริงไหมคะกับเหตุผลที่จะไม่เลิกอะไรแบบนี้คะ
5: คงต้องพูดถึงในฐานะที่พูดคุยกันมากับคนสูบบุหรี่มา17 ปีนะคะจริงคนที่สูบบุหรี่แล้วกังวลเกี่ยวกับการเลิกเพราะกลัวสิ่งเหล่านั้นแต่ความเป็นจริงไม่มีใครตายจากการเลิกบุหรี่แน่นอน
4: อ๋อไม่มีเลยใช่ไหมคะ
5: ไม่มีนอกจากมีโรคประจำตัวอยู่แล้วและเลิกบุหรี่ไม่ได้เลิกอย่างถูกวิธีและได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับบุหรี่แน่นอนค่ะ
4: อาจารย์ขาแล้วในทางการแพทย์เนี่ยการเลิกบุหรี่มันอันตรายถึงชีวิตจริงหรือเปล่าคะอาจารย
5: ์ไม่เคยได้ยินค่ะฉันทำมา17 ปีและเป็นพยาบาลจิตเวชดูแลผู้ป่วยติดยาเสพติดมาบุหรี่และก็แอลกอฮอล์ไม่มีค่ะหากเรารู้วิธีและดูแลตั้งแต่ต้นเพรา
4: ะ
5: การเลิกบุหรี่ การติดนิโคตินอาการถอนนิโคตินไม่รุนแรงเหมือนกับอาการถอนยาเสพติดอื่นๆค่ะ
4: โอ้ค่ะแล้วถ้าคนที่สูบบุหรี่มานานสูบวันหนึ่งซองสองซองสูบมานาน10ปี20ปีแล้วหยุดสูบกระทันหันเลยร่างกายของเราเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะทำไมบางคนถึงมีอาการแบบหนูนิดแบบตาขวางโกรนกระวายนอนไม่หลับไม่มีสมาธิอยากมากอยากมากอาการเหล่านี้ที่บอกว่ามันคือการถอนนิโคตินหรือเปล่าคะแล้วมันอาการตรงนี้เนี่ยมันจะแบบเกิดขึ้นมีผลกับเรานานประมาณแค่ไหนคะ
5: อาการถอนนิโคตินจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่ได้รับนิโคตินตา มที่เคยได้รับไม่ว่าจะติดมากติดน้อยติดนานหรือติดมาแค่หนึ่งปีอาการถอนนิโคตินเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะเมื่อร่างกายไม่ได้รับนิโคตินจะพยายามร่างกายมีกระบวนการของตามธรรมชาติที่จะขับนิโคตินออกจากร่างกายที่เหลืออยู่มันค้างๆอยู่เนี่ยขับออกมาทางปัสสาวะขับออกมาทางเหงื่อเพราะฉะนั้นเขาถึงตรวจได้ทางปัสสาวะนะคะน
4: ะ
5: ว่ามันขับออกมาแล้วก็เมื่อไรตรวจปัสสาวะจะบอกได้ทันทีเลยว่าไม่สูบแล้วเพราะไม่มีการขับออกมาภายใต้กระบวนการขับออกมานั้นมันทำให้เกิดความไม่สุขสบายในแต่ละระบบของร่างกายแต่ที่สำคัญสิ่งที่ทำให้คนกลับไปสูบใหม่ก็คือเรื่องของความเครียดและความทนไม่ได
4: ้อ๋อค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
5: และไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอาการเหล่านี้มันเริ่มต้นและจะพีคประมาณวันที่5เริ่มต้นได้ตั้งแต่1 2 3 4 5พีคสุดเท่าที่ประสบการณ์คนไทยคือ7วันหลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงลดลงส่วนใหญ่จะหมดภายใน14วันแต่บางคนอาจจะไปได้ถึง1เดือนแต่มันจะลดลงลดลงค่ะ อาจารย์ถอนนิโคตินนะคะเพราะเป็นการปรับตัวของร่างกายดังนั้นหากเรารู้วิธีที่จะเสริมพลังให้ร่างกายต่อสู้กับกระบวนการนี้ได้เช่นเมื่อเหงื่อออกมากขับออกทางปัสสาวะให้ดื่มน้ำเข้าไว้ดื่มน้ำเย็นจะช่วยให้ลดความกระหายแล้วยังทำให้เกิดสดชื่นด้วยนอกจากนั้นให้อมมะนาวเคยได้ยินใช่ไหมคะให้อมมะนาวเพราะว่ามะนาวมีวิตามินซีเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะถอนนิโคตินวิตามินซีจะทำให้ร่างกายสดชื่นและทำให้เซลล์ในร่างกายมันกลับฟื้นคืนมาก็เป็นกลยุทธ์ลดความอยากแล้วก็เพิ่มวิตามินซีเข้าไป
4: อมมะนาวนี่
5: ก็เช่นเดียวกัน
4: หมายถึงยังไงคะอาจารย์คะอมมะนาวอมทั้งลูกหรือว่ายังไงคะ
5: ไม่ขอโทษค่ะขอโทษพูดไม่ชัดเจนคือเขาเอาคนที่เลิกบุหรี่และหักดิบเนี่ยนะคะเราจะแนะนำให้เอามะนาวสดสดล้างผิวให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนลูกเต๋าเหมือนกับกินกับเมี่ยงคำ
4: เข้าใจแล้วค่ะเข้าใจแล้วค่ะ
5: เล็กขนาดปลายนิ้วก้อยนะคะไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะปลายนิ้วก้อยแล้วก็ใส่อับไว้แค่เย็นไว้ยิ่งดีพอรู้สึกอยากก็อมพออมเข้าไปมันก็จะมีรสเปรี้ยวได้วิตามินซีแล้วก็เปลือกมะนาวมันจะมีน้ำมันซึ่งจะทำให้ลิ้นเนี่ยชาลดความอยากสูบบุหรี่ไม่อร่อยนะคะ
4: โอ้เข้าใจ
5: เพราะฉะนั้นก็ดูดวิตามินซีจนกระทั่งหมดแล้วก็เคี้ยวเปลือกมะนาวกินน้ำตามเข้าไปนี่คือกลวิธีที่จะลดอาการถอนนิโคตินและลดความอยากไปพร้อมๆกับ
4: น้ำเย็น
5: สิ่งสำคัญ
4: มะนาวนะคะตัวช่วย
5: สิ่งสำคัญก็คือทำอะไรก็ได้ให้ออกจากบุหรี่ทำกิจกรรมอื่นโทรหา1600โทรหาเพื่อนออกไปเดินออกกำลังกายคุยกับลูกไปทำกับข้าวกับลูกแต่ห้ามทำขออาหารรสจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่คืออาหารรสจัดจะทำให้อยากบุหรี่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอาหารรสอ่อน
4: ค่ะ
5: แล้วก็มีผักผลไม้เยอะ
4: ๆค่ะ
5: เพื่อที่จะเพิ่มวิตามินซีอาหารย่อยง่ายแล้วคนเลิกบุหรี่เนี่ยนะคะจะทานอาหารอะไรอร่อยไปหมดค่ะ
4: หมายถึงถ้าเลิกได้แล้ว
5: อ้วนถ้ากำลังเลิกนี่แหละค่ะมันก็ค่อยๆเริ่มอร่อยขึ้นเพราะฉะนั้นกลวิธีก็คือ อย่าเพิ่งไปทานรสจัดเดี๋ยวมันจะทานเยอะทานรสจืดๆไปก่อนน้ำหนักมันจะยังไม่ขึ้นแล้วก็จะเมื่อปรับตัวได้ก็ค่อยๆปรับตัวต่อไปอันนี้จะเป็นช่วงระยะเวลาของการถอนแล้วก็อาการสักประมาณเดือนแรกต่อไปก็จะทำจนเป็นนิสัยเขาเรียกว่าหาอะไรทำกิจกรรมที่ชอบทำไปดูต้นไม้ไปตัดต้นไม้ไปคุยกันหลานเล่นกันหลานเลี้ยงหลานเพื่อให้ออกจากบุหรี
4: ่
5: เพื่อให้ลืมอาการถอนนิโคติน
4: อาจารย์คะแล้วเวลาที่จะมั่นใจได้ว่าเลิกได้สำเร็จจะใช้เวลาประมาณสักกี่เดือนคะหนึ่งเดือนนี่มันสามารถจะบอกได้ไหมคะ
5: ระยะอันตรายคือ1เดือน
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นเราจะโทร3หนแล้วจะบอกว่าถ้ามีอาการและอยากคุยกับเราโทรมาได้ทันทีเลยภายใน1เดือนที่สำคัญคือเราจะต้องคุยกันว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าซื้อเดียวกลับไปติดได้แน่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนแรกและจริงๆตลอดเลยอย่าประมาทตั้งมั่นให้ได้ต
4: ั้
5: งสัจจะให้ได้นะคะแล้วก็ดื่มน้ำรู้จักวิธีดื่มน้ำนะคะหายใจลึกๆใช้ใจลึกๆเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนบางคนก็บอกว่าไปตั้งสมาธิแต่บางคนไม่เคยทำเลยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นใช้ใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมันก็จะลืมไปชั่วครู่ถูกไหมคะนะ
4: คะ
5: แล้วก็จะได้ออกซิเจนสดชื่นหันเหความสนใจอะไรก็ได้อย่าเอามือไปคาบบุหรี่
4: ค่ะแล้วถ้าเกิดจะพ้น1เดือนไปแล้วเราจะต้องผ่านไปอีกกี่เดือนคะ
5: ก็ยังเป็นระยะอันตรายอยู่แต่น้อยลงมากเราก็จะโทรติดตามแล้วก็จะบอกว่าอะไรที่เคยทำได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอย่าลืมตั้งสัจจะไว้จะเลิกเพื่อลูกก็นึกถึงลูกเขาไว้จะเลิกเพื่องานบุคลิกที่ดีๆเลิกเพื่อให้บุคลิกดีจะไปสมัครงานก็นึกถึงว่าไปสมัครงานเขาไม่รับคนสูบบุหรี่อย่างนี้ค่ะเป็นเหตุผลเฉพาะตนที่คุยกันกับผู้เชี่ยวชาญ
4: ค่ะ
5: เอาไว
4: ้ค่ะ
5: นึกถึงเป้าหมายเฉพาะตนค่ะ
4: ค่ะเอ๊ะอย่างเรื่องของหมากฝรั่งที่บางคนใช้มันช่วยได้ไหมคะอาจารย
5: ์ช่วยได้ค่ะแต่ราคามีราคานะคะ
4: อ๋อค่ะ
5: เพราะว่าแล้วต้องไปซื้อที่ร้านขายยาคุณภาพไปซื้อร้านขายยาที่ไม่ได้มีป้ายคุณภาพเขาอาจจะไม่ได้อธิบายเพราะการใช้ยาการใช้แผ่นแปะก่อนนอนต้องไม่ใช้ต้องมีเวลาใช้และเวลาไม่ใช้เมื่อมันมีอาการจะทำอย่างไรอันนี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญคือเภสัชหรือแพทย์เป็นคนบอกยาเขาเช่นเดียวกันมันมีผลข้างเคียงแล้วถ้าคนที่ไม่เข้าใจทานไปไม่ครบคอร์สแปะไปไม่ครบตามจำนวนมันก็ไม่เกิดประโยชน
4: ์ค่ะอันนี้หมายถึงหมากฝรั่งนิโคตินใช่ไหมคะที่อาจารย์หมายถึง
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วถ้าเกิด
5: แผ่นแปะ
4: ค่ะ
5: หมากฝรั่งนิโคตินเนี่ยค่ะ
4: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นหมากฝรั่งตามปกติอันนี้ช่วยได้ไหมคะ
5: ห้ามเลยนะคะเพราะหมากฝรั่งตามปกตินี่มันมีน้ำตาลแต่ถ้าจะเป็นหมากฝรั่งพิเศษก็ไม่เคยเจอนะคะเราก็ไม่แนะนำละค่ะนะ
4: ค่ะ
5: อมลูกอมสมุนไพรดีกว่า
4: เช่นอะไรบ้างคะลูกอมสมุนไพร
5: ลูกมนสมุนไพรเนี่ยตามคลินิกแพทย์แผนไทยหรือว่าตามร้านเนี่ยนะก็จะมีลูกอมกานพลูนะคะซึ่งถ้าเราหาได้ที่บ้านนะถั่วที่ไม่เคลือบน้ำตาลไม่ใส่เกลือก็แทนลูกอมได้เคี้ยวถั่วไปเคี้ยวเม็ดทานตะวันไปนะ อะไรที่มีอยู่เพื่อให้ปากไม่ว่างนะคะ
4: ค่ะ
5: ได้ของที่มีประโยชน์ก็ทดแทนได้ค่ะแล้วไม่เสียเงินด้วย
4: ค่ะเกิดบางคนบอกว่าโอ้ยมันเครียดเอาเบียร์มาดื่มหน่อยสิจะได้ลืมไป
5: อีกอย่างนึงนะคะเวลาที่คุยกัน1600เราจะถามว่าคุณสูบบุหรี่ตอนช่วงไหนบ้างคุณดื่มกาแฟไหม
4: ค่ะ
5: กาแฟแคฟีอีนกระตุ้นความอยากนะคะเพราะนั้นเราจะบอกว่าถ้าอยู่ระหว่างเลิกบุหรี่เดือนแรกโหยกาแฟเอาสักแก้วเดียวแล้วช่วงอื่นๆอย่าไปกระตุ้นนะคะนะก็ดื่มแก้วเดียวแล้วก็อย่าใส่น้ำตาลนะคะอย่าใส่คอฟฟี่เมดดื่มกาแฟดำแล้วหลังจากนั้นลดลงไปเพราะถ้าเราติดกาแฟแคทีอีนมันจะกระตุ้นเมื่อไม่มีแคทีอีน ความอยากมันจะลดลง
4: ค่ะแล้วเกิดบางคน
5: สูบบุหรี่มาแต่เหล้ากับเบียร์เราจะถามว่าคุณสูบบุหรี่คุณกินเหล้ากินเบียร์ยาชูกำลังหรือเปล่าช่วงนี้เลิกบุหรี่บอกเพื่อนเลยกำลังเลิกบุหรี่นะช่วยหน่อยเถอะนะเมียอยากให้เลิกหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วยอย่าชวนแล้วตัวเองก็ต้องหนีไปไม่เข้าสังคมเพราะช่วงนี้สุรามันมากับบุหรี่มันมาทางสังคมค่ะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังก็ต้องงดค่ะเพราะมันกระตุ้นความอยากเช่นเดียวกัน
4: โอ้อย่างนั้นนั่นเองเนาะอย่างบางทีเนี่ยคนสูบบุหรี่ก็จะรู้สึกต้องการหาตัวช่วยอาจารย์เพื่อที่จะให้แบบลืมอ่ะลืมช่วงเวลานี้ไปเราจะได้แบบเลิกบุหรี่ได
5: ้อ
4: ันนี้สรุปว่า
5: เพราะนั้นแทนที่จะไป
4: ไม่ได้
5: แทนที่จะไปร่วมกงเหล้า
4: ค่ะ
5: ไปตัดต้นไม้ไปคลิปต้นไม้ตัดหญ้า ไปอาสาเลี้ยงหลานไปเล่นกับหลานถ้าหลานเป็นตัวกระตุ้นนะคะ
4: คือ
5: ก็แล้วแต่ละคนซึ่ง1600จึงต้องใช้เวลาเรียนรู้ชีวิตของท่านประมาณ15นาทีแล้วค่อยคุยกันวิธีนี้คิดว่าทำได้ไหมเดินออกกำลังดีมากๆเพราะช่วยให้เหงื่อออกเมื่อเหงื่อออกโอกาสที่สารแห่งความสุขมันก็หลั่งมาแทนนิโคตินสารนิโคตินมันเข้าไปมันทำให้เกิดสารแห่งความสุขใช่ไหมคะก็ออกกำลังเสียโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยให้ไปวิ่งเลยแต่คุณตาคุณยายก็หาวิธีที่มันเหมาะค่ะขี่จักรยานหรืออะไรก็ได้ก็คือหากิจกรรมเบี่ยงเบนไม่ให้อยากและให้ลืมบุหรี
4: ่
5: แต่ได้ประโยชน์นะคะค่ะต้องได้ประโยชน์ด้วย
4: ค่ะสรุปก็คือว่าไอ้ความเชื่อที่บอกว่าเลิกบุหรี่หักดิบเนี่ยมันไม่ได้อันตรายถึงตายแต่มันอาจจะหงุดหงิดบ้างจากการถอนนิโคตินอย่างที่อาจารย์บอกซึ่งแต่ละคนก็คงเจอตามปกติเนาะแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้อันตรายถึงตายแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะเลิกได้อันนี้อาจจะอันตรายถึงตายแน่นอนเลยนะคะต่อไปทีนี้อาจารย์คะถามนิดนึงค่ะว่าไอ้การถอนนิโคตินของแต่ละคนเนี่ยมันไม่น่าจะเท่ากันเนาะมีมากมีน้อยแล้วมันเกี่ยวกับอะไรบ้างผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะมันยังไงคะ
5: ไม่มีข้อมูลหลักฐานว่าผู้หญิงผู้ชายอาการถอนจะเป็นอย่างไรไม่มีหาหลักฐานไม่เจ
4: อ
5: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือทุกคนที่โทรมา1600เราจะถามว่าคุณมีโรคประจำตัวไหมคุณมีปัญหาสุขภาพที่ต้องรักษาต่อเนื่องกินยาไห
4: ม
5: ถ้ามีปัญหาสุขภาพแล้วเลิกบุหรี่เราจะกระตุ้นเลยว่าเมื่อครบวันที่จะไปเจอกับแพทย์บอกแพทย์นะว่ากำลังจะเลิกบุหรี
4: ่
5: แต่ผู้ให้คำปรึกษาเราจะมีความรู้ว่าโรคอะไรภาวะอะไรที่ต้องเลิกบุหรี่กับแพทย์เท่านั้นตรงนี้เราก็เลยจะบอกค่ะขึ้นอยู่กับสภาพของเขา
4: ค่ะ
5: อันนี้เป็นข้อความรู้ที่ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนค่ะเราระวังมากมีปัญหาทางจิตเราจะถามทันทีว่าคุณกินยาต่อเนื่องไหมนะคะมีปัญหาหัวใจเราจะถามทันทีว่าครั้งสุดท้ายไปหาหมออาการเป็นยังไงแล้วเราก็จะแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้อาการถอนนิโคตินรบกวนการทำงานของร่างกายหรือเป็นอันตรายค่ะ
4: ค่ะอาจารย์คะบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบค่อยๆลดจำนวนมวนอะคือบางคนอาจจะแบบเนาะมันอาจจะอยู่ที่นิสัยของแต่ละคนที่บางคนก็แบบว่าโชเชะทำอะไรก็ชัดเจนเลิกเป็นเลิกอะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคนมันไม่ใช่เขาจะแบบเออฉันก็ค่อยๆลดจำนวนไปอะไรประมาณนี้ค่ะในมุมของผู้เชี่ยวชาญไอ้สองวิธีนี้เนี่ยค่อยๆลดจำนวนมวนกับหักดิบไปเลยมันแตกต่างกันยังไงคะแล้วมันแบบไหนที่มันเหมาะกับคนกลุ่มไหนยังไงคะ
5: คุณจะได้ยินชาว1600พูดว่า1600ไม่แนะนำให้ลดนะคะเพราะการลดคือการไม่เลิกการลดระดับนิโคตินยังอยู่ในร่างกายแต่ขึ้นอยู่กับถ้าคุณเลือกการลดก็เป็นการตัดสินใจของคุณอาจจะเลิกได้หากคุณมีกำหนดว่ากำหนดแน่นอนนะคะลดถึงวันไหนเพราะอะไรและจะทำอย่างไรในวันนั้นเช่นฉันจะลดแล้วไปเลิกวันเกิดลูกฉันจะลดให้รางวัลวันรับปริญญาลูก
4: mm-hmm.
5: เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆลดจนกระทั่งถึงวันรับวิญญาณลูกอย่างนี้สำเร็จค่ะ
4: โอเค
5: คือ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เลิกค่อยๆลดอย่างมีเป้าหมายสิ่งที่ต้องระวังคือถ้าเป้าหมายเลย15วันหรือเลย30วันไม่เลิกแน่ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์คะทีนี้ถามเผื่อคุณปู่คุณตาอาจจะมีคุณย่าคุณยายบ้างก็ได้นะคะเช่นอายุ70 80แล้วแต่ยังสูบบุหรี่อยู่แต่ทีนี้ไอ้ครั้นจะเลิกก็กลัวลูกหลานก็จะกลัวเหมือนกันเอ๊ะยังไงดีหรือปล่อยให้พ่อแกสูบไปอย่างนั้นแหละก็ปล่อยแกไปอย่างนี้สมควรเลิกไหมคะอายุเยอะแล้วอะแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นอะไร
5: ตอนนี้ก็ต้องพิจารณาว่าตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วมีโรคประจำตัวอื่นไห
4: ม
5: ก็โยงเข้าไปถึงโรคประจำตัวยาทุกชนิดที่รักษาโรคประจำตัวนิโคตินส่งผลถึงฤทธิ์ของยาอันนี้ก็อย่างหนึ่งนะคะ
4: ค่ะ
5: ถ้าคุณปู่คุณย่ามียาอยู่นะคะคุณปู่คุณย่าสูบบุหรี่มาเยอะปอดก็อาจจะยังทนอยู่แต่เหนื่อยง่ายไห
4: ม
5: ถ้าเลิกบุหรี่อาจจะอยู่และก็ทำกิจกรรมได้มากขึ้นเล่นกับลูกหลานได้มากขึ้นเป็นการเลือกของท่านเองท่านจะเลือกอะไรท่านจะเลือกมีชีวิตแต่ค่อนข้างจะชัดว่าสูบนิโคตินฤทธิ์ของนิโคตินมันเข้าไปทำให้หลอดเลือดส่วนปลายตีบตันขึ้นอยู่กับเราโชคดีว่ามันจะไปที่ไหนถ้ามันไปที่ไตก็อาจจะเกิดโรคไตไตวายหรือว่าถ้าไปที่ปอดอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือปอดอุดกั้นเรื้อรังนะแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีอย่างไรค่ะ
4: ค่ะ
5: ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำกับดูแลตัวเองหรือจะปล่อยให้เป็นไปตามโชคชะตา
4: อืมค่ะอาจารย์คะทีนี้หมีอยากทราบอย่างนี้ค่ะว่าบางคนที่อายุเยอะเนาะ60-70เป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็ร่างกายอาจจะแบบยังไม่ได้แบบแสดงอาการทำไมบางคนแสดงอาการเร็วๆนะแป๊บเดียวเจอมะเร็งถูกเจอถุงลมโป่งพองแต่ทำไมบางคนก็ยังสูบปุ๊ยปุ๊ยอยู่ได้มันก็เลยทำให้เกิดเสียงในหัวในการที่จะไม่เลิกอะไรก็ที่ทำให้มันไม่เท่ากันทำไมคนนี้ยังอยู่ทำไมคนนี้เป็นแล้ว
5: คนที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยประเด็นสำคัญและสิ่งที่จะเป็นปัจจัยเนี่ยมันมาหลายอย่างนะคะซึ่งมันไม่เท่ากันเพราะนั้นคนสูบบุหรี่จุดตั้งต้นอาจจะมีปัญหาทางกรรมพันธุ์บางเรื่องจนทำให้เกิดโรคบางอย่างได้แต่บางคนไม่มีมีการดูแลตัวเองมาตลอดแต่เคยได้ยินไหมคะว่าดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายดีมากแล้วก็พักผ่อนอย่างมากแต่ปรากฏว่าเป็นโรคหัวใจซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับบุคคลค่ะนะคะนั้นมีคนอายุ80เลิกมาแล้ว20ผลปรากฏว่าไม่สำเร็จตอนหลังก็เลยบอกว่าเอาล่ะจะเลิกให้กับลูกสาวเพราะว่าเริ่มต้นอาการแน่นหน้าอกลูกบอกว่าก็เลิกเถอะนะเป็นโรคหัวใจหมอก็บอกว่าต้องเลิกเถอะพอเลิกเสร็จก็ทำให้หายใจคล่องเดินออกกำลังกายได้เพราะฉะนั้นเรื่องของเลิกบุหรี่ทำได้ทุกเวลาขึ้นอยู่กับวิธีต้องทำให้ถูกและดูแลตัวเองให้เหมาะค่ะ
4: ค่ะทุกเวลาและที่สำคัญทุกวัยด้วยนะคะอาจารย์คะอยากจะขออาจารย์แบบให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนในครอบครัวค่ะอาจารย์คะ
5: ทุกคนสามารถที่จะช่วยให้คนรอบข้างเลิกบุหรี่ได้ด้วยการสร้างแรงจูงใจหรือกำลังใจสิ่งที่เป็นกำลังใจคือความรักความมั่นใจในการมีชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีสุขภาพดีเพราะนั้นช่วยกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันชวนกันให้เลิกบุหรี่ให้ได้1600มีผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยช่วยเหลือให้กำลังใจมีวิธีหลากหลายเราช่วยให้คนเลิกบุหรี่มาได้แล้วมากดังนั้นขออนุญาตช่วยทุกท่านด้วยนะคะ
4: หลายคนนะคะไม่ได้แพ้เพราะว่าไม่อยากเลิกบุหรี่แต่อาจจะแพ้เพราะว่ากลัวช่วงเวลาสั้นๆที่เราจะต้องแบบฝ่าฟันไป ช่วงเวลาที่มันยากลำบากไออาการถอนนิโคตินมันอาจจะทำให้เราแบบเหนื่อยเนาะอาจจะทำให้หงุดหงิดคิดถึงบุหรี่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสัญญาณว่าร่างกายมันกำลังปรับตัวเพื่อที่เราเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่งดีอย่างที่คุณนึกไม่ถึงค่ะการเลิกบุหรี่ไม่ใช่การสูญเสียความสุขเนาะแต่มันคือการคืนความสุขให้กลับมาสู่ร่างกายและสู่ครอบครัวด้วยนะคะสายด่วนเลิกบุหรี่1600ค่ะสำหรับคนที่อยากเลิกแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มได้อย่างไรสามารถโทรขอคำปรึกษาได้นะคะ9 โมงเช้าถึง2 ทุ่มทุกวันไม่เว้นวันหยุดค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จินตนาอยู่นิพันธ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติทำได้จริงเนาะแล้วก็ความเชื่อต่างๆนี่ค่ะมาจบอยู่ที่1600เพราะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะในการที่จะให้กำลังใจแล้วก็ให้ความรู้ให้แนวทางในการเลิกบุหรี่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะที่มาให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้งกำลังใจกับผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ขอบพระคุณมากค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
4: ขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะเลิกบุหรี่อาจยากในวันแรกแต่การมีสุขภาพดีขึ้นในวันต่อๆไปนะคะมันคุ้มค่ากับการเริ่มต้นเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ร่วมสร้างสุขภาพดีทั่วไทยโดยนักสื่อเสียงสุขภาวะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.

วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบริการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ 1. นายกลินสาสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ

0: พระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสระแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้วร้อยละ70-80ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต8-10รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทางนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินเพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทร์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกทิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
5: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิตเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรก ช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้ยังให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสถัพพมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
8: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
7: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงก์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลัง
12: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณเพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดให้ทุกการฟังคือการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดแนะนำรายการสาระน่ารู้และรายการหนังสือเสียงเวลา 7:30 นถึง 8:00 นเสาร์อาทิตย์รายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเวลา 5:00 นจันทร์ถึงศุกร์ 7:00 นถึง 18:00 นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนรายการยิ้มแย้มแก้มใสจากวิทยุจุฬาเวลา 5:00 นเสาร์อาทิตย์ 17:00 นถึง 18:00 นรายการสาระที่มุ่งเน้นการสร้างความเท่าเทียมในสังคมรายการนับเราด้วยคนเวลา 19:30 นถึง 20:00 นรายการเพื่อสุขภาพรายการโรงหมอและรายการสุขภาพเวลา 23:00 นถึง 24:00 นรายการหนังสือเสียงนิยายและความรู้รายการห้องสมุดหลังใหม่เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและเวลาคือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดย่อโลกความรู้สรุปมาให้คุณฟังติดตามกันเป็นประจำได้ที่ FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณ
13: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปลตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย. 1556นะ
3: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีททเปิดสายด่วนฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
5: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเดอร
2: ์รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัสใต้ฝา

0: ้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆ อีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอเมท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอเมท้วนต้นตำรับหมู่ยอเมท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดร นะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ทวนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ทวนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ทวนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อียังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่4264500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีททเปิดสายด่วนฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT และกรุงเทพมหานครติดตามสภาพเส้นทางและแจ้งข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะผู้ที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
4: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด8 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
2: ้อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสม

เต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-11แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรง

0: ลือเติมเลยที่บางจากโปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ4ดาพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายกับหมู่ยอไม่ท้วนต้นตำรับหมู่ยอไม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมู่ยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมู่ยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้ครับ

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายเป็นกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What's y'all talking about?
6: Hey, Pop,

0: แปรตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maethuan.com นะครับ maethuan หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาด

0: สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสำหรับตอนที่11ตอนที่หลายคนกำลังรอคอยนะคะว่ารูปร่างหน้าตาของนาโบมันจะน่ากลัวถึงขนาดไหนนะคะถึงขนาดที่สักบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเป็นผู้เป็นคนเนี่ยไม่เคยเจอใครที่น่าเกลียดแล้วก็น่ากลัวอะไรแบบนี้เลยคุณจิตริน
1: นอกจากน่าเกลียดน่ากลัวแล้วนะครับยังตาบอดหูหนวกเป็นใบ้ด้วย
0: ใช่แล้วแล้วจะสื่อสารกันยังไงเออเอาสิมันก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าตอนที่แล้วรู้จักกับนาโบแล้วแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยค่ะก็จะได้รู้จักกับบทบาทของนาโบนะคะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ต้องทำเสียงนาโบเพราะนาโบพูดไม่ได้
1: ใช่อาจจะต้องจินตนาการภาพสักหน่อยหนึ่ง
0: มีค่ะมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีชื่อว่ากลางดงสแลงค่ะก็คือไปกับนาโบแหละแต่ไปอยู่กลางดงสแลงนะคะและนี่ก็เป็นตอนที่11เจ้าป่านะคะล่องไพรน้อยอินทนนท์ค่ะไปกันเลยไหมคะ
1: ไปกันเลย
0: กลางดงสแลง
1: อ่ะครับ
0: อยากกระนั้นเลยนะคะติดตามกลางดงสแลงกับซักสั่งคำและแขกรับเชิญค่ะนาโบค่ะ

0: ภาพของนาโบก็คือหูทั้งสองของเขาขาดวิ่นจมูกก็แหว่งลิ้นที่แดงอยู่ในปากซึ่งอ้าอยู่ตลอดเวลาก็ถูกตัดแม้กระนั้นมันก็ยังไม่น่ากลัวเท่ากับในตาทั้งคู่ในตาซึ่งเหลืออยู่แต่เบ้าแล้วก็ว่างเปล่าเหมือนตุ๊กตาหรือรูปหุ่นที่ผู้ปั้นลืมใส่ไปสังคำสังเกตเห็นหน้าและกิริยาของศักดิ์สังคำก็หัวเราะเบาๆเสียงห้าวและเต็มไปด้วยความขมขื่น
1: นี่แหละนายฟิล์มเหอแสลงละ
0: ศักดิ์ชำเลืองดูใบหน้านาโบอีกครั้งครั้นแล้วก็สั่นเทิมไปทั้งตัวในขณะที่ถามสั่งคำว่าน
1: าโบมีความผิดอะไรจึงถูกแสลงลงโทษถึงเพียงนั้นนะฮะ
0: สั่งคำได้ฟังก็ยักไหล่ก่อนที่จะตอบว่า
1: ก็นาโบไม่ใช่น้องเมียของสั่งคำหรอกเหรอแล้วพี่สาวของนาโบเป็นใครนอกจากเมียของสางคำเพราะความผิดของสางคำทำให้นาโบจะต้องรับเคราะห์ด้วยถึงตัดจมูกตัดหูตัดลิ้นแล้วก็ควักลูกตาเลยเหรอ
0: ศักดิ์อยากจะร้องให้สุดเสียงแต่ก็ได้ยินกระทู้ถามของตนเองเพียงแผ่วๆในขณะที่สางคำก็ถอนใจ
1: เพเนของแสลงนายเมียของสางคำไม่ได้รับเคราะห์อย่างเดียวกันก็เพราะเป็นผู้หญิงพวกผู้ชายที่เป็นพี่เป็นน้องหรือเกี่ยวข้องทางใดกับสางคำถูกลงโทษทั้งนั้นสางคำยังไม่รู้เลยว่าลูกชายของสางคำจะถูกทำอะไรบ้างแต่พูดถึงมันทำไมคนเรายังไม่ตายก็ดีแล้ว
0: ตลอดเวลานาโบคงยืนนิ่งอยู่กับที่เหมือนรูปสลักโบราณที่ปรักหักพังไปด้วยฝนชะแดดเผาแล้วก็เปื่อยผุด้วยการเวลาราวกับจะฟังศักดิ์และสั่งคำเจรจาโต้

0: ตอบกันทั้งที่ไม่มีหูหรือมองดูด้วยความแปลกใจทั้งที่ไม่มีตาสักสะท้านไปทั้งตัวอีกครั้งขณะนั้นเองนาโมก็เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกเขายกมือชี้ไปที่แคร่ใหญ่ซึ่งผูกไว้รอบเสาดูกลางกระท่อมเป็นสัญญาณเชิญให้ทั้งคู่นั่งลงสั่งคำและสักก็ปฏิบัติตามแต่นาโบยังคงขยับมือทั้งคู่ของเขาต่อไปสายตาของสั่งคำจับอยู่ที่ความเคลื่อนไหวของมือคู่นั้นสักครู่จึงหันมาหาสักพรางบอกว่าน
1: าโบดีใจที่สั่งคำกลับมาเขาบอกว่าจะมะเมียของสางคำสบายดีลูกชายของสางคำก็ยังอยู่กับคนขาเก๋หัวโตถามเขาสางคำว่าเวลานี้คุณพระพิสนอยู่ที่ไหน
0: สักบอกด้วยความกระตือรือร้นในขณะที่สางคำก็เอื้อมมือออกไปจับแขนนาโบกระซิบด้วยเสียงซึ่งไม่เคยล่วงพ้นออกมาจากริมฝีปากสักครู่ก็ปล่อยและจับดูอาการเคลื่อนไหวของมือคู่นั้นต่อไปแล้วสั่งคำก็อธิบายให้สักฟังว่าน
1: าโบว่าคนขาเกหัวโตถูกย้ายไปอยู่ที่ใหม่ใกล้กับแสลงในหุบเขาโนนหัวหน้าบ้านห้ามคนข้างนอกเข้าไปไม่มีใครข้างในออกมาตั้งแต่ได้ข่าวว่าจะมีคนลักพาคนขาเก๋หัวโตกลับไปแล้วเราจะเข้าไปเพื่อพิสูจน์ยืนยันกันให้แน่ได้อย่างไรว่าใช่คุณพระพิสนหรือไม่ใช
0: ่การถามของสั่งคำและคำตอบของนาโบยังคงดำเนินไปในแบบเดิมครั้นแล้วสั่งคำก็อธิบายอีกว่าน
1: าโบบอกว่านาโบเองจะเป็นผู้นำไปเป็นไปได้อย่างไรสั่งคำในเมื่อนาโบไม่มีตาสำหรับจะดูไม่มีหูสำหรับจะฟัง
0: สักแทบสำลักเมื่อสั่งคำหัวเราะเบาๆ
1: แต่นาโบยังมีความรู้สึกและความจำในแสลงแม้ที่ใดสร้างคำไปไม่ถูกในเวลากลางวันนาโบพานายไปได้ในเวลากลางคืน
2: แล้วพวกที่มันคอยป้องกันไม่ให้คนนอกเข้าไปไม่ให้คนในออกมาล่ะนาโบบอกว่าอย่าว่าแต่คนเลยถึงมดก็ยากที่จะผ่านเข้าไปโดยไม่ให้มันเห็นแต่ทางหุบเขาที่คนขาเก๋หัวโตอยู่มิใช่จะมีแต่ทางเดียวงั้นนาโบจะพาเราไปได้เมื่อใดล่ะ
0: ความร้อนใจถึงทุกคนที่อยู่ข้างหลังและเวลาที่ล่วงไปทำให้สักอยากจะออกเดินทางเสียแต่ในเวลานั้นแต่นาโบสั่นศีรษะแล้วก็ตอบผ่านสั่งคำว่าน
1: าโบพานายไปในเวลาที่นาโบแน่ใจว่าปลอดภัยนาโบว่าหัวหน้าจับได้อีกครั้งอย่าว่าแต่นายหรือสั่งคำเลยถึงนาโบเองก็ต้องตายนายพักผ่อนซะก่อนดีกว่าอย่าออกไปจากกระท่อมนี้มีอะไรเกิดขึ้นอย่าตกใจได้เวลาเมื่อไหร่นาโบจะบอกเอง

0: ูดแล้วชายพิการร่างยักษ์ก็หันหลังเดินหายเข้าไปในห้องเล็กซึ่งกั้นไว้ตอนหลังของกระท่อมนั้นสักครู่ก็กลับออกมาพร้อมด้วยภาชนะใส่อาหารวางลงบนแคร่ตรงหน้าสักแล้วก็เปิดประตูกระท่อมหายออกไปในเงามืดและแสงจันทร์ข้างนอกในขณะที่สักมองดูในภาชนะนั้นมันเป็นเนื้อสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งต้มกับลูกเดือยแล้วก็ปรุงกลิ่นหอมชวนกินเขาลองชิมเข้าไปคำหนึ่งรู้สึกว่ารสแปลกชอบกลกึ่งหวานกึ่งข่าวแต่ในชีวิตของศักดิ์สุริยันไม่เคยเลือกอาหารนอกจากนั้นความหิวมักจะบังคับคนเราไม่ให้เลือกว่าจะเป็นอาหารชนิดใดเพราะฉะนั้นจึงแข็งอกแข็งใจกล้ำกลืนเข้าไปพอให้หนักๆท้องได้สองสามช้อนก็วางศักดิ์เอนตัวลงหนุนย่ามหลังต่างหมอนปล่อยให้สางคำจัดการกับอาหารต่อไปจนเกลี้ยงจากนั้นสางคำก็ลุกขึ้นไปดับไฟแล้วก็ล้มตัวลงบนพื้นกระท่อมข้างแคร่ที่สักนอน
1: นาโบไปไหนเราไม่คอยนาโบก่อนเหรอไม่ต้องคอยนายนาโบไปในที่ทุกแห่งระหว่างแสลงหลับนาโบตื่นแต่ไหนแต่ไรมากลางคืนเป็นกลางวันสำหรับนาโบเอ้าแล้วไปทำไมล่ะสางคำไม่รู้นาโบไม่เคยบอกแล้วสางคำก็ไม่เคยถามแต่ใครๆเคยว่านาโบเป็นเพื่อนกับคนตายพรายตะเคียนกับนาโบก็พูดกันรู้เรื่องเวลานี้นาโบคงไปอยู่กับพวกนั้นแต่นอนเถอะนายก่อนสว่างนาโบก็คงกลับเอง
0: แต่ถึงอย่างไรศักดิ์ก็ไม่สามารถจะหลับได้ง่ายๆหลายครั้งเสียงทางมะพร้าวที่ถูกลมโบกอยู่เหนือกระท่อมทำให้ได้ยินเสียงเหมือนเสียงใครที่มาแหวกฝาบางคราวเสียงชมดปรืออีเห็นที่แกรกกรากตามพื้นดินได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้าคนเดินอยู่ข้างนอกตลอดเวลาเหล่านั้นสร้างคำนอนหลับเป็นตายราวกับว่าเกิดแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้กระท่อมเขาก็คงไม่ตื่นราวเที่ยงคืนเศษเมื่อศักดิ์ได้ยินเสียงสุนัขซึ่งนอนอยู่หน้ากระท่อมคำรามเบาๆเหมือนกับว่าได้แลเห็นอะไรศักดิ์เอื้อมมือลงไปสะกิดสางคำเบาๆสางคำก็ผุดลุกขึ้นแล้วก็ตรงไปเปิดประตูออกเบาๆเยี่ยมหน้าออกไปเหลียวซ้ายแลขวาอยู่สักครู่ก็กลับมาล้มตัวลงนอนต่อไป
1: คงไอ้ดำหรือไอ้ดาวนะนายแต่มันไม่กล้าทำอะไรหมาเหล่านี้หรอก
0: พูดเกือบไม่ทันขาดคำเจ้าควานช้างก็ลงหลับต่อไปใหม่สร้างคำหลับง่ายแล้วก็ตื่นเร็วนี่เป็นนิสัยของเขาก็ทำนองเดียวกับตะเกินและชาวป่าผู้ฝากชีวิตไว้กับหูและตาของคนทั่วไป

0: ความเย็นสุขุมของอากาศในยามดึกและความสงัดเงียบที่แผ่ซ่านมาแต่ไกลทำให้ศักดิ์หลับไปเมื่อไหร่ก็เกือบไม่รู้สึกตัวเมื่อได้สติลืมตาตื่นขึ้นแสงสว่างก็ส่องเข้ามาในกระท่อมนั้นแล้วภาชนะใส่อาหารสำหรับสั่งคำและศักดิ์ตั้งอยู่ตรงหน้านาโบขัดสมาธิอยู่บนพื้นกระท่อมถัดไป
1: นายหลับเป็นตายนาโบเข้ามาไม่รู้สึกตัวเลย
0: สร้างคำพูดในขณะที่ลงมือทำธุระกับเนื้อต้มลูกเดือยในภาชนะไม้โดยไม่มีพิธียุรีตอง
1: นาโบบอกหรือเปล่าว่าไปไหนมาน่ะนาโบไปในทุกที่ทุกแห่งที่เขาจะพานายไปพูดกับต้นไม้ทุกต้นที่จะบอกเขาได้ในเรื่องที่เขาต้องการรู้คนขาเกหัวโตยังอยู่ที่เก่ากับดอกไม้สีขาวและลูกของสางคำนาโบว่าคำวันนี้แหละนายเขาจะพาไปพบคนขาเกหัวโตเอ้าทำไมไม่ไปกลางวันล่ะซึ่งเดินทางสะดวกกว่าทำไมจะไปกลางคืนซึ่งมืดและมองอะไรไม่ค่อยเห็นกลางคืนเป็นกลางวันสำหรับนาโบกลางคืนพวกผีที่เป็นเพื่อนของนาโบตื่นพวกศัตรูต่างก็พากันหลับชาวแสลงกลัวความมืดนั่นละเป็นโอกาสของเรา
0: สรุปว่าศักดิ์ก็ต้องเสียเวลาไปเปล่าๆอีกวันหนึ่งเต็มๆกว่าจะได้พบและพิสูจน์ยืนยันให้แน่ใจว่าชายประหลาดซึ่งกล่าวกันว่าเป็นพระพิสนวนาศาสตร์นั้นใช่ตัวจริงหรือไม่และกว่าจะได้พบชายผู้นั้นศักดิ์ก็ยังไม่มีทางจะตกลงใจอะไรได้เลยทั้งในการส่งสั่งคำกลับไปรายงานวัลภาและคณะซึ่งคอยอยู่ข้างหลังและวางแผนการลักหรือว่ารับตัวคุณพระกลับไปจากเรื่องราวที่นาโบนเล่าให้ฟังโดยสัญญาณใบ้ผ่านทางสั่งคำตามเคยทำให้ศักดิ์จึงค่อยเข้าใจในฐานะของคุณพระยิ่งขึ้นว่าคุณพระอาจจะไม่ได้ตกอยู่ในฐานะเฉลยหรือถูกกักกุมคุมตัวแต่อย่างใดแม้กระนั้นศรัทธาที่ชาวแสลงทั้งหลายและความเชื่อของหัวหน้าโดยเฉพาะว่าคุณพระมีวิชาอาคมสามารถปัดเป่ามรณะและความเจ็บไข้ได้ป่วยให้พ้นไปจากพวกแสลงได้ก็ทำให้คุณพระมีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับแสลงไม่ต่างอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ต่างอะไรกับเอื้องจำปาสีขาวซึ่งมีบทบาทอยู่ด้วยในจารีตประเพณีและพิธีการไม่ว่าจะเกี่ยวกับการแต่งงานการศพการเส้นสังเวยเทวรูปประจำเผ่าเป็นประจำปีหรือพิธีประจำเผ่าทั้งปวงด้วยเหตุนี้เองคุณพระจึงได้รับการคุ้มครองดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดคุณพระอาจจะมีสิทธิ์อิสระไปไหนมาไหนก็ได้ทำอะไรทำได้แต่ก็ไม่เคยพ้นจากสายตาของชาวสันแหล่งที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าให้ผลัดกันคอยพิทักษ์รักษาจนวินาทีเดียวข้อนี้เองเป็นปัญหาที่อึดอัดใจศักดิ์อยู่ตลอดทั้งวันว่านาโบจะจัดการให้ศักดิ์ได้พบพระพิสนโดยปราศจากการรู้เห็นของคนพวกนั้นได้อย่างไรแต่ทุกคราวที่ถามนาโบก็มักจะผงกศีรษะช้าๆแล้วก็ตอบผ่านสั่งคำว่า
1: ไว้ถึงเวลาก่อนแล้วนายก็จะรู้ได้เอง
0: ตกลงว่าตลอดวันนั้นศักดิ์และสางคำไม่ได้ทำอะไรกันเลยนอกจากนั่งนอนเพื่อคอยเวลาจนกว่าจะค่ำลงครั้งหนึ่งหรือสองครั้งในตอนบ่ายมีชาวบ้านใกล้เคียงต้อนวัวและควายผ่านกระท่อมไปนอกจากนั้น สแหล่งทั้งตำบลก็มีแต่ความเงียบเชียบ
1: พวกผู้ชายที่ไม่ได้อยู่เวรอารักขาคนขาเกหัวโตต่างออกป่าหาเผือกมันและตีผึ้งพวกผู้หญิงก็ไปไร่แล้วนะคนแก่เท่านั้นที่อยู่ทอผ้าดูแลเหย่าเรือนในแสลงไม่มีใครอยู่เปล่าๆทุกคนจะต้องทำงานเวลานี้ถึงเมียสางคำเองก็คงเอาไปอยู่ที่ไร่กับคนที่บ้านหัวหน้าเขาแล้วแล้วรู้ข่าวหรือยังว่าสางคำกลับมาที่นี่นะ
0: สักถามในขณะที่สีหน้าของสางคำเศร้าลงทันทีในตาของสางคำดูเสื่องซึมไปในขณะที่ตอบเบาๆว่าน
1: าโบจะส่งข่าวแต่สางคำห้ามไว้ผู้หญิงเก็บความลับไม่ได้ดีใจก็แสดงออกเสียใจก็บอกให้คนอื่นๆรู้จะมาเป็นเมียที่ดีแต่ก็หนีไม่พ้นนิสัยผู้หญิงเสร็จธุระของนายสร้างคำจึงจะให้เขารู้
0: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ศักดิ์ได้เรียนรู้ว่ายิ่งได้อยู่ด้วยกันนานไปและความใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นศักดิ์อดคิดไม่ได้ว่าสร้างคำเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งและไว้วางใจได้ความกระดากกระเดื่องที่เคยมีต่อกันมาแต่เดิมก็หายไปสายตาที่มองและสำเนียงที่พูดก็เต็มไปด้วยความเป็นมิตรเวลาล่วงไปในที่สุดเย็นก็มาถึงเสียงกระดึงและโป่งที่ผูกคอวัวควายดังตามลมมาแต่ไกลในอากาศที่สงบเยือกเย็นนาโบและสางคำช่วยกันหุงหาอาหารอย่างเร่งร้อนเมื่อกินกันเสร็จเวลาก็พรบค่ำลงพอดีนาโบตรงเข้าไปในห้องเล็กที่กั้นไว้ทางซีกหนึ่งของกระท่อมอีกครั้งสักครู่ก็กลับออกมาโดยกระบอกไม้ไผ่เล็กๆกระบอกหนึ่งซึ่งเขาส่งให้สางคำพลางทำมือให้สัญญาณ
1: นาโบบอกว่าถึงเวลาแล้วนายเตรียมตัวได้ฉันพร้อมละแต่นั่นอะไรกันนะสางคำน้ำมันเอื้องจำปาสีขาวซึ่งชาวแสลงทุกคนใช้กันเป็นประจำนาโบบอกให้นายทาตัวเสียกลิ่นคนเมืองจะได้หมดไปคนในแสลงทุกคนจมูกไวได้กลิ่นนายเข้าเมื่อใดถึงจะอยู่ไกลและไม่เห็นตัวก็บอกได้ว่าไม่ใช่พวกเขา
0: จักรับกระบอกน้ำมันจากสางคำเปิดกระบอกรินใส่ฝ่ามือแล้วก็ลูบผมและทาตามเนื้อตัวทั่วไปกลิ่นอันหอมยวนใจของเอื้องจำปาก็ฟุ้งตลบไปทั้งกระท่อมมันเป็นกลิ่นเดียวกันกับที่ศักดิ์เคยได้รับในการติดตามไปช่วยชีวิตสางคำให้พ้นจากการถูกทรมานครั้งนั้นและต่อมาในการติดตามพวกที่ทำร้ายพ่อค้าที่พวกแสลงสำคัญผิดว่าเป็นอีกพวกหนึ่งซึ่งคิดจะเข้าไปให้ถึงที่อยู่ของพระพิสนส่วนนาโบเปิดประตูกระท่อมออกช้าๆมองออกไปในความมืดภายนอกราวกับว่ามีตาแล้วก็มองเห็นสุนัขสองสามตัวกรูกันเข้ามาเลียแข้งเลียขาและกระดิกหางนาโบก้มลงลูบศีรษะสุนัขเบาๆแล้วก็กวักมือให้ศักดิ์และสางคำตามไปในเวลานั้นพระจันทร์ยังไม่ขึ้นทุกคนทุกแห่งมืดสนิทนอกจากยอดเขาข้างหน้าและขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเพราะตะวันเพิ่งลับลงไปใหม่ๆนาโบนำหน้าทุกคนเดินดุ่มไปในระหว่างสวนมะพร้าวที่โล่งเตียนพอจดเชิงเขาก็เลี้ยวอ้อมท้ายหมู่บ้านไปออกที่ลำห้วยเล็กๆสายหนึ่ง ซึ่งไหลลงไปสมทบกับลำธารใหญ่แล้วก็เลียบตามฝั่งลำธารนี้ทวนน้ำขึ้นไปผ่านไร่ข้าวโพดซึ่งเพิ่งเก็บฝักเสร็จกันไปใหม่ๆแล้วก็สวนส้มที่ปลูกไว้เป็นระเบียบต่อจากนั้นก็จับตามทางด่านขึ้นไปสู่ป่าใหญ่ซึ่งลาดไปตามไหล่เขาสูงๆต่ำๆกำลังจะเลี้ยวลงไปตามชายเนินแห่งหนึ่งนั่นเองร่างตะคุ่มของคนกลุ่มหนึ่งก็โผล่ออกมาจากโคนตะเคียนห่างออกไปข้างหน้าไม่ถึง19

0: ความกระทันหันของเหตุการณ์ประกอบกับนับแต่ออกจากกระท่อมนาโบมาทั้งสักและสางคำไม่เคยผ่านผู้คนเลยทำให้ทั้งคู่ไม่ทันเตรียมเนื้อเตรียมตัวฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นไปตามสัญชาตญาณบังคับมากกว่าสมองจะสั่งการสางคำคว้าข้อมือของสักทิ้งตัวลงระหว่างกอหญ้าอันรกข้างด่านขณะเดียวกันนาโบก็ก้าวไปข้างหน้าสักได้ยินเสียงร้องถามมาจากคนกลุ่มนั้นในภาษาที่สักเองก็ฟังไม่ออกเขาเห็นนาโบโครงศีรษะแล้วก็ยกมือโบกไปมาอยู่ในความมืดเสียงเอะอะอีกแล้วคนกลุ่มนั้นก็รีบผละจากนาโบแล้วก็แยกทางไปอย่างเร่าร้อนสางคำหัวเราะเบาๆขณะที่ฉุดมือสักให้ลุกขึ้น
1: เวลากลางคืนทุกคนกลัวนาโบพวกนั้นเป็นใครอ่ะชาวบ้านที่ออกไปหาเนื้อและตีพึ่งหลงทางกลับมืดไปคงจะไม่เห็นเราใช่ไหมที่ไหนได้นายพวกมันแลเห็นนะสิถึงได้คุกคามนาโบจะให้บอกความจริงแต่นาโบบอกว่าพวกนั้นน่าจะถูกผีสิงจึงแลเห็นคนเป็นสามจึงแลเห็นเขาเป็นคนสามคนทั้งยังท้าว่าถ้าสงสัยก็ให้เข้าไปดูพวกนั้นก็รีบหนีไปเอ้าทำไมล่ะมันคงคิดว่านายกระสางคำเป็นพูดพรายหรือว่าผีสางที่คอยติดตามนาโบอยู่เป็นแน่ใครๆที่นี่คิดแต่ว่านาโบน่ะไม่ใช่คนธรรมดาทั้งนั้นใครๆก็พากันกลัวนาโบทุกคนจึงพยายามห่างไกล
0: นั่นเป็นครั้งแรกและคราวเดียวที่ได้พบกับผู้คนระหว่างทางจากนั้นอีก3ชั่วโมงต่อมาขณะที่ข้ามพ้นสันเขาซึ่งขวางหน้าอยู่เพื่อลงไปสู่หุบเขาข้างล่างแสงสว่างเรืองลำแรกของดวงจันทร์ก็ฉายมาจับอยู่ตามเชิงเขาและปากหุบที่กำลังจะไต่ลงไปนั่นเป็นการประหลาดมหัศจรรย์อย่างเหลือวิสัยที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้นาโบคนที่ในตาไม่มีหูก็พิการจะสามารถนำสักและสางคำไปตามทางธุรกันดารเช่นนั้นได้แต่มันก็เป็นความจริงและทุกอิริยาบถของนาโบเต็มไปด้วยความแคล่วคล่องว่องไวไม่มีความลังเลหรือรีรอไม่มีความงกงกเงินเงินเพราะความสงสัยหรือหยุดชะงักจากสันเขาลูกนั้นนาโบพาสักและสางคำเรียบลงไปตามเนินที่ชันและขรุขระจนกระทั่งถึงตะพักแห่งหนึ่งที่ปราศจากต้นไม้ขึ้นขวางหน้าแลลงไปข้างล่างเห็นหุบเขาทั้งหุบสว่างจ้าอยู่กลางแสงเดือนที่ขึ้นสูงได้ถนัดนาโบหยุดยืนพลางยกมือชี้ให้ดูแสงไฟที่วอมแวมออกมาจากเงามืดของเชิงเขาตอนหนึ่งซึ่งอยู่ก้นหุบแล้วก็ห่างออกไปประมาณ500เมตรสางคำบอกกับสักว่าน
1: าโบว่านั่นละคนขาเกหัวโตอยู่ทุกคนรู้จักทางที่เรามาแต่ไม่เคยมีใครกล้าเดินในเวลากลางคืนแต่พวกเหล่านั้นพวกชาวบ้านที่หัวหน้าจัดมาคอยพิทักษ์รักษาคุณพระพิสนน่ะอยู่ในหมู่บ้านที่ปากช่องเขาซึ่งจะเข้ามาสู่หุบนี้ไม่มีใครคิดว่าจะมีคนรู้จักทางข้ามสันเขามาข้างหลังได้ไม่มีใครเชื่อว่าจะมีคนกล้าเข้ามาที่นี่ในเวลากลางคืนโดยซ้ำไปในแสลงกลางคืนเป็นของคนตายกลางวันเป็นของคนเป็น
0: นาโบพาออกเดินต่อไปตามทางอันขรุขระจ นกระทั่งถึงลำธารอันตื้นเขินที่เชิงเขานาโบหยุดอยู่หน่อยหนึ่งใต้เงามะเดื่อน้ำเงี่ยหูฟังเสียงต่างๆจากบริเวณป่าที่แวดล้อมอยู่รอบกายแต่นอกจากเสียงกระแสน้ำในลำธารที่ไหลซาะฝั่งเสียงนกระวังไพรที่ร้องออกมาจากเชิงเขาข้างหลังกระท่อมซึ่งมีแสงไฟส่องวับแวบออกมาจากข้างหน้าและเสียงลมที่พัดจากชายเขามาต้องยอดไม้โอนเอ็นแล้วไม่ปรากฏวี่แววเสียงมนุษย์หรือเสียงอื่นใดเป็นที่ผิดสังเกตเลยในขณะที่สักสางคำแฝงเงาไม้อยู่เงียบๆนั่นเองประตูกระท่อมก็เปิดแสงไฟภายในส่องเป็นลำออกมาสักเห็นร่างของชายชราคนหนึ่งหลังค่อมผมขาวโพลนไปทั้งศีรษะศีรษะอันค่อนข้างใหญ่ผิดปกติชายคนนั้นก้าวกระโผลกกระเพกออกมายืนเกาะกรอบประตูอยู่กวาดสายตาดูอะไรต่ออะไรแล้วก็เพ่งมาทางศักดิ์อย่างสนใจในระยะเกือบร้อยก้าวและในเงามืดเช่นนั้นศักดิ์ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีสายตาคู่ใดที่ไวและคมพอที่จะมองเห็นทั้งคู่ได้แต่ชายชราผู้นั้นก็ยืดตัวขึ้นและกวักมือร้องเรียกเบา
1: ๆออกมาที่สว่างสว่างดีกว่า
0: สักยืดมือออกไปสะกิดสั่งคำเบาๆก่อนที่จะกระซิบถามว่า
1: แกพูดกับใครอ
0: ่
1: ะ
0: ในขณะนั้นนาโบก็หันมายกมือขึ้นบอกภาษาใบ้กับสั่งคำสั่งคำเห็นแล้วก็ถอนใจพรางตอบว่าน
1: ั่นละนายคนขาเก๋หัวโตแกแลเห็นเราเขาแล้ว
0: ชัวอึดใจหนึ่งเต็มๆสักถึงกับยืนตะลึงอยู่กับที่เป็นไปได้หรือนี่ว่าในที่สุดหลังจากตรากตรำลำบากและฝ่าอันตรายแทบล้มประดาตายหลายครั้งทอดอะไรตายอยากในชีวิตตลอดเวลาคิดและหวังอยู่ด้วยความหวังอันรางเลือนว่าพระพิสนวนาศาสตร์จะยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือไม่ในที่สุดจู่ๆสักก็ได้เจอเข้าแล้วจริงๆอย่างกระทันหันแทบไม่ทันรู้ตัวสักก้าวออกไปจากเงามืดใต้ร่มไม้ผ่านลานโล่งซึ่งปกคลุมไปด้วยหญ้าอ่อนตรงไปที่ชายชราอย่างแช่มช้าสายตาจับอยู่ที่เสี้ยวหน้าในแสงไฟและเห็นจมูกซึ่งค่อนข้างใหญ่ศีรษะซึ่งโตผิดปกติและขาที่เฉออกข้างหนึ่งสักก็แน่ใจก่อนที่จะถึงตัวชายผู้นั้นว่าชายผู้นี้เองคือพระพิสนวนาศาสตร์แน่ๆเรียกเบาๆก่อนที่จะถอดหมวกและก้าวเข้าไปสู่แสงไฟที่ฉายออกมาจากในกระท่อมในขณะที่เจ้าของร่างนั้นขยับตัวเบือนหน้าหันมาจ้องดูสักสั่งคำและนาโบครั้นแล้วก็พึมพำอยู่ในลำคอ
1: เจ้าได้ตามเคยไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักจำไม่รู้จักกลัวตายเขาจับได้ว่าพาคนแปลกหน้าเข้ามาถึงที่นี่อีกคราวนี้จะไม่รอดกลับไปคุณพระพิสนจำผมไม่ได้หรอครับศักดิ์สุริยันซึ่งเคยไปขอรับความเอื้อเฟื้อในเรื่องพนักงานป่าไม้ศักดิ์สุริยันผู้เคยติดตามคุณพระไปในการสำรวจป่าดิบชายแดนไทยพม่าเขตกาญจนบุรีเมื่อเกือบ5ปีมาแล้วครับ
0: ชายชราจ้องหน้าศักดิ์อยู่นานจนศักดิ์ ไม่สามารถจะมองเห็นสีหน้าในเงาสลัวจากแสงไฟนั้นได้แต่เสียงพึมพำอยู่ในลำคอและเสียงถอนใจยาวบอกให้สักรู้ว่าชายผู้นั้นกำลังครุ่นคิดอะไรวุ่นวายอยู่ในใจในที่สุดชายผู้นั้นจึงเอ่ยขึ้นว่า
2: สักสุริยันผมเคยได้ยินชื่อนี้มาจากไหนนะแน่ทีเดียวมีอะไรบางอย่างในใบหน้าคุณที่ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ถึงใครคนใดคนหนึ่งสำรวจป่าดิบชายแดนไทยพม่าเขตกาญจนบุรี5 ปีมาแล้วคุณพระช่วยสักสุริยันกาญจนบุรีคุณไม่ใช่เหรอที่ช่วยให้ผมพ้นจากช้างกระเถิบตาย
0: สักแต่ก้มศีรษะเนิบๆโดยไม่สามารถจะพูดจาตอบอะไรได้เกือบไม่เชื่อสายตาตนเองว่าทั่วเวลาที่ไม่ได้พบกันเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นคุณพระซึ่งเคยกำยำล่ำสันสมบูรณ์แข็งแรงและยังกระปรี้กระเปร่าจะเปลี่ยนแปลงไปราวกับคนละคนเช่นนี
2: ้สักสุริยัน
0: คราวนี้กังวานเสียงที่แหบแหลมขึ้นด้วยความตื่นเต้นเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากำลังพูดกับคนใดคนหนึ่งซึ่งในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้พบในสถานที่เช่นนั้น
2: สักสุริยันพรานใหญ่อะไรทำให้คุณบุกป่าฝ่าดงมาถึงที่นี่แล้วก็มากับเจ้ามนุษย์เดนตายคนนี้กับสร้างคำเสียด้วยคุณพระช่วยถ้าคนพวกนั้นเห็นเขาเอาเร็วเข้าไปในกระท่อมก่อน

0: คุณพระรุนหลังศักเข้าไปข้างในด้วยอาการร้อนรนสังคำและนาโบก็ตามเข้าไปติดกันภายในกระท่อมนั้นระเกะระกะไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้ซึ่งเป็นฝีมือของคุณพระพิสนวนาศาสตร์ต่างขึ้นเองสร้างขึ้นจากกิ่งไม้แก่นและหวายขมทั้งเส้นมีเตียงเล็กๆตัวหนึ่งซึ่งทำด้วยกระบอกไม้ไผ่ปูด้วยฟากตั้งอยู่ที่มุมห้องจะมองไปทางไหนก็พบแต่กระเช้ากล้วยไม้ที่ว่างเปล่าพอมองออกไปข้างนอกสีขาวของเอื้องจำปาช่อหนึ่งกวัดไกวอยู่กลางสายลมที่พัดโชยเข้ามาตามขอบหน้าต่างถัดจากเตียงตัวนั้นไปสักสังเกตเห็นว่ามีเด็กชายอายุราว5ขวบคนหนึ่งนั่งเบียดอยู่ในเงามืดเหมือนกำลังหวาดกลัวทุกคนพระพิสนมองดูเด็กน้อยคนนั้นแล้วก็ปิดประตูหันมาบอกกับสางคำว่า
1: ลูกของเจ้าไม่เอาไม่อยู่ด้วยปานนี้ก็คงเหมือนไอ้นี่ไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีตาไปแล้ว
0: สางคำมองดูหน้าเด็กน้อยตะลึงอยู่หน่อยนึงต่อมาก็ผวาลงไปคุกเข่าและกอดไว้จากนั้นตักก็ได้ยินเสียงพึมพำวุ่นไปหมดฟังไม่เป็นภาษาต่อมาก็มีเสียงสะอื้นมองเห็นสีหน้าซึ่งตื่นของเด็กน้อยผู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครและอะไรเป็นอะไรครั้นแล้วชายชราก็หันมาทางสักอีก
1: เหมือนความฝันสักสุริยันมาถึงที่นี่คราวนี้แหละเป็นโอกาสที่ผมจะได้ออกไปให้พ้นทุกข์พ้นทรมานจากขุมนรกนี้เสียทีแต่บอกผมหน่อยว่าคุณมาทำไมถึงที่นี่และมาได้อย่างไร
0: สักอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ต้นให้คุณพระฟังทุกประการแต่พอได้ยินชื่อของลูกสาวเท่านั้นพระพิสนก็นิ่งอึ้งไปเป็นครู่ต่อมาก็ถอนใจ
1: วันละพามาทำไมในที่อย่างนี้เนี่ยที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับผู้หญิงที่ยังสาวและสวยอย่างวันละพา
2: ถ้าไม่เป็นเพราะเธอผมก็คงไม่ได้มาถึงที่นี่ครับเวลานี้คุณวัลภาพักอยู่ในหุบเขาข้างโน้นคอยฟังผลจากการเข้าพิสูจน์ยืนยันว่าคุณพระเป็นคุณพระแน่หรือไม่จากผมเพื่อปรึกษาหารือกันวางแผนการเข้ามาพาคุณพระกลับต่อไป
0: คิ้วอันดกขาวของชายชราขมวดเข้าหากันจมูกที่แดงเป็นมันบานเข้าออกเพราะถอนหายใจถี่ชายชรามองดูหน้าสักอีกครั้งก่อนที่จะสั่นศีรษะ
1: รนหาทีเปล่าๆกลับออกไปบอกเขาว่าให้รีบออกไปเสียให้พ้นจากแสลงเรื่องการไปจากที่นี่เป็นภาระและหน้าที่ของผมเองไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงกลับออกไปบอกเขาให้รู้ตัวในขณะที่ยังมีเวลาแล้วกลับมาหาผมใหม่มีอะไรหลายอย่างเหลือเกินที่ผมจะขอความช่วยเหลือจากคุณ
0: ในขณะที่คุณพระพูดยังไม่ทันจะขาดคำเสียงเกราะก็รัวขึ้นทางทิศที่ช่องเขาตั้งอยู่ทุกคนยืนตะลึงมองดูตากันก่อนที่จะทันตกลงใจอะไรร่างอันมหึมาของนาโบผู้ปราศจากในตาก็ผ่านทุกคนไปและประตูกระท่อมไปด้วยความรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเสียงเกราะยังคงรัวอยู่เช่นนั้นชั้นแรกจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งรับกันเป็นจังหวะจังหวะเหมือนสัญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วในที่สุดก็มาดังรัวรวมกันอยู่ในที่เดิมชายชราหน้าซีดขาวขณะที่พึมพำว่า
1: ใครคงถูกมันจับตัวมาอีกแล้ว อย่างนักบินอังกฤษคราวนั้น
0: ซึ้งลงไปในหัวใจอะไรก็ตามทำให้ศักดิ์อดคิดหวั่นไปไม่ได้ว่าคราวนี้มันอาจจะเป็นศักดิ์และขณะแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกไปจนกระทั่งอึดใจใหญ่ๆต่อมาขณะที่กำลังคอยกันอยู่ด้วยความกังวลเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นข้างนอกภายในครู่เดียวประตูก็เปิดออกนาโบก้าวพรวดพราดเข้ามาสีหน้าซึ่งปราศจากหูปราศจากตาและจมูกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมือทั้งคู่ก็กวักไหวไปมาในอากาศเหมือนกับคนที่กำลังหัดว่ายน้ำสั่งคำอุทานอะไรออกมาเบาๆในขณะที่ศักดิ์กระโดดเข้าไปจับแขนสั่งคำตั้งกระทู้ถามจนเกือบเป็นกระชากเสียง
2: นาโบว่าอย่างไรบอกเร็ว
1: ช้าไปเสียแล้วนายเรากลับออกไปบอกไม่ทันพวกนั้นถูกแสลงจับตัวมาหมดทุกคน

0: ก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจบกันเลยนะคะเพราะว่าตามไปจับคณะทั้งหมดมาได้เรียบร้อยแล้วทั้งวัลภาร้อยเอกเรืองตะเกิ้ลแล้วก็ลูกหาบด้วยค่ะเพื่อที่จะเอามาสังเวยเทวรูปค่ะ
1: ครับคราวนี้สักสางคำแล้วก็คุณพระพิศนอ้อรวมทั้งนาโบด้วยต้องไปช่วยฝั่งนั้นแทนนะครับ
0: แน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีแต่คนที่รักเนาะในขณะที่สางคำเขาก็รักลูกหาบของเขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็คงรู้สึกผิดด้วยนะคะ
1: ใช่ส่วนฝั่งพระพิศนนี่ก็มีลูกสาวส่วนตัวคุณศักดิ์เองเนี่ยก็มีทั้งตะเกิ้ลแล้วก็ร้อยเอกเรือง
0: อ่ะใช่มีศักดิ์ศรีความรับผิดชอบนะคะ
1: ครับ
0: ไม่ช่วยไม่ได้แล้วและตอนต่อไปตอนที่14นะคะสังเวยเทวรูปค่ะไฮไลท์เลยจับมาก็เนี่ยแหละค่ะเอาไปสังเวยเทวรูปเนาะหลายคนเลย
1: ยังไงก็ติดตามได้นะครับล่องไพตอนเจ้าป่าถ้าเป็นในห้องสมุดหลังไมค์ก็จะเป็นตอนที่12ครับแต่ว่าถ้าเป็นในเล่มก็เป็นตอนที่14ติดตามได้ทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟเวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: อย่าหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ร่วมกับสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชาติและเครือข่ายวิทยุท้องถิ่นทั่วประเทศเสนอข่าว
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถาน

0: ขอผู้ที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศขอให้ตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าจบข่าวดวงดาวเอี่ยมสกุลผู้สื่อข่าวสมาคมสภาวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าน
1: น้องๆครับถ้ารักพ่อแม่รักครอบครัวรักตัวเองขอให้เลิกเหล้าและบุหรี่ตั้งแต่วันนี้เลยครับ

0: น้องๆครับเหล้าบุหรี่ไม่ดีครับเชื่อเหอะ
1: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ทวนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

0: ลาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังค์

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ.1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้า

หรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาระการบัญชี0824916564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: 88
1: วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: กับช่วงนี้ครับช่วงหมูยอแม่ท้วนนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายต้นตำรับรสชาติเวียดนามมากกว่า40ปีนะครับของฝากเมืองหนองคายมาแวะเวียนเมืองหนองคายก็พลาดไม่ได้นะครับที่จะแวะซื้อแวะหากับหมูยอแม่ท้วนนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายเมนูที่เกี่ยวกับหมูยอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูรสชาติแบบดั้งเดิมนะครับหมูยอหนังหมูยอเห็ดหอมมีหมูยอพริกไทยสวนนะฮะหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายนะครับมากมายหลากหลายเมนูนะฮะยังมีเมนูแหนมส้มมีจ๋ายอมียอเนื้อวัวด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีเมนูสุดพิเศษนะครับที่หาทานได้เฉพาะบางช่วงเท่านั้นอันนี้ต้องลุ้นนะครับแล้วก็โทรสอบถามดูไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มยวนไส้ทะลักนะครับทั้งหลากหลายสูตรนะครับความดึบหนัดรสชาติกลมกล่อมลงตัวนะครับกลิ่นหอมตามแบบฉบับโบราณโบราณของชาวเวียดนามนะครับซึ่งก็เลือกซื้อกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนนะครับมีหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาใหญ่นะครับที่ถนนมีชัยเยื้องทางเข้าวัดลำดวนครับสาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเบียดสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายนะครับมีสาขาที่ปั๊มน้ำมันอัศวันทางออกอุดรธานีด้วยนะฮะแล้วก็มีที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นนะฮะใกล้ที่ไหนก็แวะเวียนกันได้นะครับแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884นะครับ042-422-884ถ้าเป็นเพจ Facebook ก็ที่เพจหมูยอแม่ท้วนจัดส่งทั่วไทยนะฮะลองค้นหาดูนะครับแล้วก็เว็บไซต์ก็จะมี www.หมูยอแม่ท้วน .com แม่ท้วน .com นะแล้วก็ค้นหากันได้ที่ Google นะครับหมูยอแม่ท้วนนะฝากกันด้วยนะครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายหมูยอแม่ท้วน

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339 What y'all talking about? Hip hop and R&B. Now I
5: need Hey คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: ยิ้มเลย
5: แปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดที่คายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวินนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: ซินจาอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจาก ID Cell S S S S

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท 84 เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
2: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
3: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝาก
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัด
2: โพโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: name up for me.
1: Hey! Hey! Hey!
0: What happens?

0: FM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอแม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้อง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคได้ครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาสมาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด้อ

ินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝาก

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

SM88 ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เฮ้ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: เลย88ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988

0: FM สายสุดสะดุดใจคุณ
1: ท่านผู้ฟังครับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูสูตรพริกไทยสวนนะครับหรือว่าจ่ายอหมูยอสลับทอดนะครับอร่อยแน่นอนหมูยอหนังนะครับหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับต้นตำรับหมูยอต้องหมูยอแม่ท้วนนะฮะและยังมีของฝากอีกมากมายครับมาหนองคายก็อย่าลืมแวะที่หมูยอแม่ท้วนนะฮะรวมถึงเรายังมีสาขาอีกมากมายหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาใหญ่ครับร้านหมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้ๆกันที่หน้าวัดศรีคุณเมืองครับสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้หรือว่าใครไปที่ตลาดท่าเสด็จครับแวะที่สาขาร้านกาแฟเวียนในตลาดท่าเสด็จหรือว่าสาขาที่5ครับทางไปอุดรธานีครับสาขาปั๊มปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็อิ่มอร่อยกับหมูยอแม่ท้วนกับเราก็ได้นะครับที่สาขาเซ็นทรัลขอนแก่นครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของเรานะฮะทั้งหมูยอแล้วก็สินค้าของฝากอื่นๆนะครับโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 หรือสั่งที่นะครับเว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน www.maythuan.com นะครับ MAETHUAN หรือว่าจะพิมพ์หมูยอแม่ท้วนใน Google ได้เลยนะครับจะเจอเราก็อย่าลืมสั่งซื้อนะครับกับของฝากหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายแวะเวียนกันได้ที่หมูยอแม่ท้วนครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
2: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
0: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มามาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 นถึง 18:00 นอาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงปาเต้แซ่บปาเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นปาเต้แซ่บกินง่ายอิ่มยูทองบ่อแพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอป่าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป่าเต้แซ่บเด
3: อรวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมท

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจาก ID Cell SSH

0: รีฟรีพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา0610244888
1: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
2: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร0817691750และ0844355988 88

0: ทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมขก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาว่ายายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อย่างก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายๆๆของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอ้หลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: What y'all talking about? Hip-hop and
6: R&B Hey! คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
7: พิมพ์เลยแปะๆตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: ของฝากที่คุณผู้ฟังจะพลาดไม่ได้นะครับเมื่อมาเมืองหนองคายนะฮะแวะเวียนเมืองหนองคายกราบสักการะหลวงพ่อพระสัยนะครับเสร็จแล้วนะฮะท่องเที่ยวเมืองหนองคายไปที่หมูยอไม่ท้วนนะครับหมูยอไม่ท้วนเมืองหนองคายต้นตำรับหมูยอที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะครับสุดคลี่คลายสวนจ่ายยอครับหมูยอสลับทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรนะครับหมูยอสาหร่ายหมูยอเห็ดหอมนะครับแล้วก็ยังมีของฝากอีกมากมายนะฮะมาเมืองหนองคายนะครับจบครบที่เดียวที่หมูยอไม่ท้วนต้มตำรับหมูยอเมืองหนองคายหมูยอที่หลากหลายนะครับอย่าลืมมาแวะเวียนกันนะฮะและเราจะมีอีกหลากหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาแรกสาขาต้นตำรับหมูยอไม่ท้วนนะครับตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายสาขา2ครับใกล้กันครับหน้าวัดศรีคุณเมืองสาขา3ตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟหนองคายหรือที่จะเป็นสาขาในตลาดท่าเสด็จนะครับที่ร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาปั๊มน้ำมันปตท.อัศวรรณนะครับทางไปอุดรธานีแล้วก็ที่พี่น้องชาวขอนแก่นนะครับเซ็นทรัลขอนแก่นแวะเวียนกันไปได้กับหมูยอไม่ท้วนทุกๆสาขานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสอบถามรายสินค้าและของฝากอีกมากมายครับโทรศัพท์ไปที่042-422-884 042-422-884 หรือที่เว็บไซต์หมูยอแม่ท้วน .com นะครับค้นหาง่ายๆที่ Google นะครับพิมพ์ว่าหมูยอแม่ท้วนจะเจอเรานะครับสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะมีโปรโมชั่นพิเศษเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับมาเมืองหนองคายของฝากเมืองหนองคายต้องหมูยอแม่ท้วน

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สิ้นจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเดอร์ป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเดอ
3: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมพระสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาลุ้นรับทองและบัตรเติมน้ำมันแค่ส่งรหัส

0: ังใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: เลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียง BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 BMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 Film พร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061 0244 8848

ญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาคระการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาคระการบัญชี0824916564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาคระการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดลำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อยของฝากขึ้น

0: Andy Francis
1: 88
2: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกมข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเสรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่ไม่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: เอียงเกาะบอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: เอไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีกเหรอ
4: เอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุสนุกกันไม่ยั้ง
6: พิมพ์เลยแปะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
0: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

0: FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง
1: มาช่วงนี้ครับมากันที่หมู่ยอมไม่ท้วนครับของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายนะฮะขอฝากกันชื่อเมืองหนองคายกับหมูยอแม่ท้วนต้นตำรับหมูยอแม่ท้วนที่หลากหลายครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาเที่ยวเมืองหนองคายมาแวะเวียนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูยอหมูนะฮะสูตรพริกไทยสวนจ๋ายอครับสำหรับหมูยอทอดหมูยอหนังหมูยอเอ็นแก้วหมูยอทะเลหมูยอสมุนไพรหมูยอสาหร่ายแล้วก็หมูยอเห็ดหอมนะครับรวมถึงยังมีของฝากอีกมากมายนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนมาที่เมืองหนองคายแวะเวียนก็ได้ครับหมูยอแม่ท้วนเรามีหลายสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาแรกนะฮะสาขาใหญ่ที่หมูยอแม่ท้วนตรงข้ามวัดลำดวนถนนมีชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายครับหรือที่สาขาวัดศรีคุณเมืองครับตรงข้ามวัดศรีคุณเมืองสาขาตรงข้ามทางเข้าสถานีรถไฟครับไปที่นั่นแวะเวียนกันได้ครับสาขาในตลาดท่าเสด็จสำหรับผู้ที่ไปตลาดท่าเสด็จก็แวะเวียนได้ครับที่สาขาร้านกาแฟเวียดในตลาดท่าเสด็จหรือที่ทางออกนะครับไปทางอุดรที่ปั๊มน้ำมันนะสาขาปั๊มน้ำมันอัศวันทางไปอุดรนะครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสอบถามกันได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์042-422-884 042-422-884 รายละเอียดแล้วก็ของฝากสอบถามกันได้หรือไปดูที่เว็บไซต์ของเราครับค้นหาที่ Google หมูยอแม่ท้วนนะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะฮะแล้วก็ www.หมูยอแม่ท้วน.com ของฝากเมืองหนองคายอย่าลืมนะครับหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อที่คุณผู้ฟังจะพลาดไปได้ครับ

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันดับต่อนี้ไปก็จะขอนำเรื่องราวของชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎกสำหรับชาดกนี้เรียกกันว่าทศชาติทัสสะแปลว่าสิบโดยชาติสิบชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสวยพระชาติเป็นในระดับที่ปฏิบัติในขั้นปรมัตถบารมีสำหรับชาติสิบชาตินี่มีความสำคัญมากแต่ว่าเรื่องราวของชาดกบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าหากว่าท่านทั้งหลายต้องการปรมัตถบารมีแล้วก็จะต้องคอยฟังกันต่อท่านท้ายๆถ้าฟังกันตอนระยะต้นนี้บางทีจะเห็นว่าเป็นท้องนิทานเกินไปแต่ถ้าว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ไร้สาระทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นถ้อยคำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำมาเทศกับบรรดาพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายและบรรดาประชาชนในครั้งนั้นสำหรับวันนี้ในตอนต้นนี้ก็จะขึ้นเรื่องต้นเลยคือเรื่องของพระเตมีใบแต่ความจริงพระเตมีที่ทำมาในใบถึงแกล้งใบแล้วทำไมถึงแกล้งใบก็มาฟังเรื่องราวกันก่อนถ้าคืนไม่นิชัยแล้วก็ไม่จบละอีก10ปีก็ไม่จบในพระบาลีมีว่าในการข้างก่อนนานมาแล้วนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงตรัสพระองค์ทรงตรัสว่าพระเจ้ากาสิกราชครองนครสมบัติคือครองสมบัติในเมืองพาราณสีสำหรับชื่อเมืองนี้บรรดาท่านหลายก็ซ้ำกันไปซ้ำกันมาจะเป็นชาติไหนอดีตหรือว่าอนาคตก็ตามชื่อก็พาดพิงกันไปคล้ายกันบ้างเหมือนกันบ้างเปลี่ยนไปบ้างเป็นของธรรมดาท่านกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ากาสิกราชครองพระราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีแต่ทว่าพระองค์หาพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่คือไม่มีลูกหญิงลูกชายในเมื่อไม่มีลูกหญิงลูกชายความรู้สึกอย่างหนึ่งมันก็เกิดขึ้นก็กลัวว่าจะไม่มีผู้สืบตระกูลนี่แหละท่านทั้งหลายบรรดาท่านหลายเคยฟังมาแล้วว่าคนสมัยนี้บางพวกเขาถือว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดเพราะอาศัยความมั่วสุมในความสนุกในกามารมณ์ของบิดามารดาเป็นสำคัญไม่ได้ตั้งใจให้ลูกเกิดนั้นเรื่องชาดกตอนนี้ค้านกันแต่ความจริงแท้ไม่ต้องอาศัยชาดกอาตมาเป็นพระเคยได้ฟังอยู่เสมอว่าคนที่ไม่มีบุตรไม่มีธิดาพยายามว่าจะมาหาพระบอกทำยังไงจะได้ลูกสักคนได้ลูกผู้หญิงสักคนจะได้ลูกผู้ชายสักคนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งแสดงว่าคนส่วนมากอยากมีลูกก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกไม่เอาเรื่องพระเข้าไปพูดนี่เมื่อพระราชานี้เกรงไปว่าจะไม่มีผู้สืบตระกูลจึงให้นางจันทเทวีและพระสนมกำนันทำพิธีขอพระราชโอรสนางจันทเทวีนี่เป็นมเหสีหรือเป็นพระบรมราชินีนาถท่านเองและบรรดาสนมกำนันก็หมายความว่าปัญญาน้อยๆทำพิธีขอพระราชโอรสอักมเหสีทรงทำตามจึงได้ทรงครรภ์เมื่อครบกำหนดแล้วก็ประสูติออกมาเป็นพระราชกุมารคือมีลูกชายลูกชายคนนี้ก็รูปร่างหน้าตาดีนะพระเจ้ากาสิกราชทรงดีพระทัยเป็นมากจัดพิธีสมโภชดูสิเวลา มีความต้องการมีบุตรของบิดามารดานะมีอยู่เมื่อปรากฏว่าเริ่มตั้งครรภ์แล้วแล้วก็ประสูติออกมาที่จัดให้มีการสมโภชมีมโหรสพคำว่ากันมากมายแล้วก็ทรงพระราชทาน

จึงให้นามว่าเตมีฉะนั้นเตมีในที่นี้ก็แปลว่าความเย็นใจนั่นเองแต่เขาจะแปลว่าอะไรขอนอบกราบทั้งหลายโปรดให้อภัยด้วยนะอันนี้ก็พูดกันตามเรื่องคือถือเนื้อความเป็นสำคัญทีนี้ท่านกล่าวว่าเรื่องความกลัวว่าไม่มีคนจะสืบตระกูลก็หมดไปพระเจ้ากาสิกราชโปรดปรานพระราชทานกุมารพระราชกุมารนี้มากก็รักลูกชายมากนั่นเองบางครั้งถึงก็อุ้มออกไปทรงว่าราชการด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เห็นในอย่างท่านหลายที่เขากล่าวกันว่าบิดามารดาเนี่ยไม่รักลูกไม่ตั้งใจให้ลูกเกิดนั่นก็ไม่จริงถึงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังไม่ทอดทิ้งถ้ายังไม่ต้องการให้เกิดไม่มีความประสงค์แล้วก็ท่านขาดเมตตาทิ้งเสียเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นฉะนั้นการกล่าวถึงของบุคคลรุ่นหลังว่าลูกเกิดมาเพราะอาศัยความสนุกของพ่อแม่เป็นเกณฑ์ก็ไม่เป็นความจริงไม่ว่าลูกชายหรือว่าลูกหญิงถ้าออกมาแล้วจะท้องพ่อท้องแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีเมตตาทิ้งมาไรตายเมื่อนั้นจะเห็นได้ว่าบิดามารดาทั้งหมดน่ะรักลูกยิ่งกว่าตนจะลำบากยากขันเพียงใดก็ตามทีขอให้ลูกได้ดีมีความรู้มีความเป็นอยู่สบายพอใจกันทั้งท่านแล้วนี่บิดาและมารดามีน้ำใจใสไม่แก้วคือความรักลูกยิ่งกว่าตนเช่นนี้นี่การกล่าวของคนทั้งหลายที่กล่าวว่าบิดามารดาไม่มีเจตนาให้ลูกเกิดก็ไม่เป็นความจริงนอกจากลูกกับประเภทนั้นจะเป็นลูกทรพีอกตัญญูไม่รู้คุณไม่มีความดีกับบิดามารดาเท่านั้นเป็นกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่พระราชวินดาอุ้มออกไปป้าราชการอยู่อมาตย์ได้นำโจรเข้ามาให้ทรงวินิจฉัย4คนด้วยกันราชาทรงสั่งให้ลงอาญากับโจรทั้งหลายเหล่านั้นคนหนึ่งให้เขียนด้วยวายที่มีหนามอีกคนหนึ่งให้เอาหอกแทงทรมานให้เจ็บปวดแสนสาหัสคนหนึ่งให้เอาเหลาเสียบไว้ทั้งเป็นคนหนึ่งให้คุมขังไว้พระราชกุมารเห็นเช่นนั้นก็มาคิดในใจแต่ความจริงพระราชกุมารองค์นี้พอเกิดขึ้นมาก็ระลึกชาติได้เมื่อเห็นข้าวเช่นนั้นก็มีความรู้สึกเดิมรู้สึกตัวว่าเคยเป็นพระราชาเช่นนี้มาเช่นเดียวกันก็ได้เคยสั่งลงโทษแก่คนสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากคนในเวลานั้นก็ไม่ต้องไปเกิดในนรกสิ้นเวลากาลนานต้องถูกทรมานมากเพียงได้คิดว่าพระราชวิดาของเราทำดังนี้น่ากลัวเหลือเกินตายไปแล้วก็ยังต้องไปตกนรกเช่นกับที่เราตกมาแล้วแน่นอนเราเองถ้าใหญ่ขึ้นมาก็จะต้องมาครอบครองแผ่นดินอย่างนี้จะต้องมีคำสั่งลงโทษคนอย่างบิดาราชบิดานี่แม้มันชักเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วนะถ้าหน้าที่ของราชาในสมัยนั้นจะต้องทำอย่างนั้นเราก็จะต้องไปเกิดในนรกอย่างแน่นอนนึกเห็นนรกเห็นภาพเดิมของพระองค์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานก็หวั่นไหวใจจึงมาคิดว่าจะทำอย่างไรดีเนาะจึงจะต้องพ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน หมายความว่าจึงจะพ้นจากการไปจากเกณฑ์จากการที่จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปข้างหน้า ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าเวลานั้นมีเทพวินดาผู้เคยเป็นมารดาของพระราชโอมานในครั้งก่อนสิงอยู่ที่เสวกชัด คำว่าสิงนี่ไม่ได้อยู่ที่เสวกชัดเป็นผู้รักษาเสวกชัดนั่นเองนี่ในบรรดาท่านหลายจำให้ดีนะที่เขาว่าคนทุกคนมีเทวดารักษาตัวนะให้การเกิดเปิดไปเกิดมาของพวกเรานี่มันนับชาติไม่ถ้วนญาติก็ดีบิดามารดาก็ดีในอดีตที่ท่านยังเป็นเทวดาอยู่เป็นพรหมอยู่ท่านรู้ว่าเราเป็นใครที่ติดตามรักษาอยู่เสมอ

0: ป็นอันว่ามนางเทพพรินดาผู้เคยเป็นมารดาพระราชกุมารในครั้งก่อนเป็นสู้สิงอยู่ที่เสวกชัดได้แนะนำพระราชกุมารให้ปฏิบัติ3ประการด้วยกันให้มากล่าวบอกว่าลูกรักถ้าเจ้าไม่มีความปรารถนาเป็นพระมหากษัตริย์ที่ต้องสั่งฆ่าคนต้องสั่งลงโทษคนอย่างนี้แล้วก็จงปฏิบัติตามนี้ เพื่อหนึ่งจงแกล้งทำตนเป็นคนง่อยเสีย 2. จงแกล้งทำเป็นคนหูหนวก 3. จงแกล้งทำตนเป็นคนใบ้เมื่อเจ้าทำจริงทั้ง3ประการนี้ได้เจ้าจะพ้นจากการเป็นพระราชาเมื่อพระราชกุมารเห็นนางเทพธิดาซึ่งเคยเป็นมารดาในการก่อนก็จำได้เพราะว่าท่านลึกชาติได้นี่ท่านก็จำได้เมื่อมาแนะนำแบบนั้นท่านก็ปฏิบัติตามนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาพระเตมีก็เริ่มทำตนเป็นคนไม่พูดไม่จาอะไรทั้งหมดเริ่มทำเป็นใบ้ใครเขาพูดมาก็ทำเป็นไม่ได้ยินจะขยับขยื่นก็ไม่เอาเขาอุ้มไปวางไว้ที่ไหนก็นั่งอยู่อย่างนั้นไม่ขยับก็เดินเยื่นกายทั้งหมดทำเป็นคนง่อยพระราชวินัยก็สงสัยพระเอลูกชายของเรานี่แต่ก่อนเธอก็เป็นเด็กดีๆเรื่นเริงกระโดดโลดเต้นเหมือนกับเด็กธรรมดาพูดจาก็เสียงใสแจ๋วฟังแล้วก็เพลิดเพลินเสียงไพเราะอยู่ตลอดเวลาทำไมกลับมาเงียบขรึมไม่พูดไม่จาใครจะพูดอะไรก็มาทำก็ไม่ได้ยินจะพูดว่ายังไงก็เฉยเหมือนกับคนที่ไม่ได้ยินอะไรคงจะเกิดโรคภัยชนิดใดชนิดหนึ่งเคยเป็นแน่จึงให้หมอมาตรวจหมอก็ตรวจแล้วก็ตรวจไม่พบว่าเป็นโรคอะไรเห็นอาการทั้งร่างกายทุกอย่างก็เป็นปกติจึงพระราชาจึงได้ทรงทดลองว่าลูกเราจะแกล้งทำหรือจะเป็นจริงทดลองในเหตุหลายประการเป็นต้นว่าให้อยู่ในที่สกปรกตามปกติเป็นคนชอบสะอาดถ้าเธอทนความสกปรกไม่ไหวก็จะได้แสดงการไหวออกมาทางกายหรือว่าพูดถ้าเตมีก็ทนได้ทำไมยังทนได้ก็เห็นภาพมาตนเคยเป็นพระราชาไม่อยู่ในนรกถ้าการลึกชาติได้ก็คิดว่าเหม็นแท้นี้ไม่เป็นไรไฟไหม้สันพาวุธสับฟันมีความสำคัญกว่า ไม่ยอมทนไม่ยอมเป็นพระราชาหรือไม่ยอมพูดแม้จะหิวก็ไม่แสดงการร้องไห้จะกลัวก็ไม่แสดงการกลัวคงเฉยเฉยทำเอาพระราชวินดาสิ้นปัญญาบรรดาพวกมาจึงได้รับประสาว่าจะขอทดลองดูก่อนก็ทรงอนุญาตครั้งแรกเขาให้พระเตมีนั่งอยู่ในเรือนแล้วก็แกล้งจุดไฟเพื่อจะให้พระเตมีกลัวไฟไหม้แต่ท่านก็หาได้ทำให้พระเตมีหวาดกลัวไหม้คงอยู่เป็นปกติด้วยการต่อไปทดลองอย่างนี้คือหมายความว่าทดลองอยู่แบบนี้ทั้งปีช่วงเวลาทั้งปีก็ไม่พบความผิดอะไรพระเตมีก็ทำเป็นคนไหว้คนหนวกคนง่อยตามปกติ ต่อไปก็ทดลองได้เอาช้างตกน้ำมันโดยนำเด็กๆทั้งหลายกับพระราชกุมารไปประทับอยู่ที่พลานหลวงให้มีเด็กห้อมล้อมอยู่มากแล้วก็ปล่อยช้างที่ตกน้ำมันที่ฝึกแล้วดีเชือกหนึ่งวิ่งตรงเข้าไปเหมือนกับจะเหยียบพระราชกุมารเด็กที่ห้อมร้องอยู่นั้นหวาดกลัวร้องไห้พากันวิ่งหนีกระจายกระจายถ้าว่าพระเตมีก็คงทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้มันเช่นเดิมไม่ขยับขยื่นเพื่อจะหนีไม่ร้องไม่อดไม่ควรทั้งหมดเขาทดลองอย่างนี้เส้นเวลาทั้งปีก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนกันพระกุมารก็ทรงเงียบไม่กระดุกกระดิก คงเป็นอย่างนั้นอยู่ปกติแม้ช้างจะจับวรกายขึ้นมาเพื่อจะฟาดก็ไม่กลัวก็มุ่งหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราตายในเวลานี้เราจะได้ไม่ต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะเราจะได้ไม่ต้องตกนรกอย่างสมัยก่อนเพราะนี่เราผ่านนรกมาแล้วภาพนรกมันปรากฏอยู่กับตาต่อไปก็ทดลองด้วยงูให้พระเตมีนั่งอยู่แล้วก็ปล่อยงูมารัดตามธรรมดาเด็กย่อมกลัวงูแต่ถ้าว่าเด็กอย่างพระเตมีไม่ยอมกลัวงูเป็นนรกคงนั่งเฉยเหมือนกับรูปปั้นเป็นเราอมาตย์เจ้าปัญญาทั้งหลายอกสั่นขวัญหายปวดหัวไปตามๆกัน ทุกลมอย่างนี้ที่ละตั้งที่ทดลองแบบนี้สิ้นระยะเวลาตั้งหนึ่งปีความจริงลองตั้งหนึ่งปีแล้วก็ไม่เกิดผลแล้วพอคุณเลยแต่เขาก็คงจะลองหลายๆวิธีในระบบของการให้งูจะให้งูกัด แต่ว่าท่านก็ทำเฉยเพราะอะไรถ้ามองไปดูในภาพเก่าไฟมันลุกคึบคึบคึบคึบคึบปัดหอกก็แทงฉันพาวุธก็สับค้อนก็ทุบไฟก็ไหม้มันร้อนทั้งเจ็บทั้งปวดท่านคิดว่าถ้าจะตายพระทรงความดีแบบนี้เราไปสวรรค์ดีกว่าต่อไปก็ทดลองด้วยการให้นั่งอยู่แล้วให้คนถือดาบวิ่งมาทำท่าจะฟันแต่พระกุมารก็ทำไม่รู้ไม่ชี้หูก็ทำเหมือนไม่ได้ยินปากก็ไม่ส่งเสียงกายก็ไม่กระดิกกระเดี้ยทดลองอย่างนี้ปีนึงอ้าวไม่ได้ผลต่อไปก็ทดลองใหม่ลองด้วยเสียงโดยให้พระเตมีนั่งอยู่องค์เดียวจู่ๆก็มีคนมาเป่าสังเป่าแกลตีกลองให้มันเสียงมันดังๆขึ้นมาพร้อมๆกันจะได้ตกใจและกระโดดหนีเพราะว่าอยู่ๆเสียงโครงครามครึ่งคันขึ้นมาแต่พระเตมีก็แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินก็มาเล่นกับคนแกล้งนี่จะมีประโยชน์อะไรการทดลองข้อหมัดทุนระยะเวลา7ปีนี่ว่ากันมา7ปีนะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะทำให้พระเตมีพูดขึ้นมาได้ตั้งแต่อายุ9ปีจนกระทั่งถึงอายุ16ปีพระเตมีก็คงทำเป็นคนหูหนวกคงทำเป็นคนใบ้คงทำเป็นคนง่อยตามเดิมเมื่อเวลาการผ่านวัยอายุของพระเตมีใหญ่กล้าขึ้นมาแล้ว ก็คิดทดลองอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าเด็กวัยรุ่นมักจะชอบในด้านกามารมณ์จัดนี่เอาเข้าเลยไหมล่ะนี่เรื่องของผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แกชอบมาก่อนแกเลยนึกว่าเด็กชอบปังจึงจัดนางสาวให้จัดหานางสาวเล็กน้อยสวยๆมาบรรลุบรมด้วยประการต่างๆกอดรัดบ้างรูปนนท์รูปนี่บ้างจนกระทั่งเปิดนนท์ให้ดูบ้างเปิดนี่ให้ดูบ้างเอ๊ะเปิดนนท์เปิดนี่มันเปิดอะไรนะตอนนึกเอาเองก็แล้วว่าเขาเปิดอะไรทำอย่างไรพระเตมีก็ทำเฉยไม่รู้ไม่ชี้อีกจะไปตกลงได้ยังไงแล้วก็กลัวไปไม่เออไอ้การแต่งงานมันเป็นของไม่หนักแต่การเป็นพระราชาเป็นของหนักหนักอะไรถ้าไม่กลัวหนักเท่ากับหนักสั่งฆ่าคนสั่งลงโทษคนนี่ท่านจำได้ว่าท่านถูกลงโทษมาแล้วท่านก็เลยแกล้งทำไมยอมตายดีกว่าเขากล่าวต่อว่าใครจะพูดว่าอย่างไรจะทำอย่างไรพระเตมีก็ไม่ได้ยินทั้งนั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวไม่ร้องไห้เหมือนเด็กๆไม่อ้าปากส่งเสียงอะไรออกมาผลดีสุดพระราชวินดาและหมาดลงความเห็นว่าพระเตมีคงจะเป็นคนกาลิกนีเอาเขาแล้วสิเป็นคนกายกรณีเป็นเสนียดบ้านเสด็จเมืองทำบ้านเมืองให้เสียขืนให้อยู่ต่อไปคงจะเกิดอันตรายแก่พระองค์อันแน่อดท่าแล้ว ถ้าขืนอยู่ต่อไปก็จะเป็นอันตรายแก่พระมหากษัตริย์ด้วยจะมีอันตรายแก่สมบัติและจะมีอันตรายแก่พระกัมเหสีควรจะออกไปทิ้งเสียในป่าช้าพีดิบนอกเมืองแน่ๆว่าเขาแล้วไหมล่ะคนดีว่าไม่ดีซะแล้วเอาตามใจเขาตามพระบาลีท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นราชาก็เห็นกับคำแนะนำของเขาด้วยจึงนำบิดจะเอาไปทิ้งเสียสำหรับพระเทวพระเทวีคือพระราชมารดาผู้พระอักเมสีเข้ามาเฝ้ากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์เคยพระราชทานพรหมกให้ไว้แก่ข้าพระองค์บัดนี้หม่อมฉันจะขอทูลขอพรนั้นความจริงคำว่าพรนี้พระราชาโดยมากก็จะมีลูกแล้วมักจะให้พรกับมเหสีถ้าดีใจถ้ารักลูกนะว่าเธอมีลูกคนนี้เธอต้องการอะไรเธอบอกฉันฉันจะให้ทุกอย่างสำหรับผู้รับพรก็มักจะสงวนไว้ก่อนว่าพรที่พระองค์ให้แล้วหม่อมฉันขอรับไว้แต่ว่าจะขอในวันหลังเขามักจะทำกันอย่างนี้นี่สำหรับพระราชเทวีก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันว่าโอกาสจะเพิ่งมีหม่อมฉันจะทูลให้ทรงทราบว่าพรที่หม่อมฉันต้องการนั่นคืออะไรเมื่อพระราชาทรงให้โอกาสพระเทวียังได้กราบทูลว่าถ้าหากว่าไม่เกินไม่เป็นเหตุหรือวิสัยแล้วก็หม่อมฉันขอพระราชทานพระราชสมบัติให้เตมีปกครองพระเจ้าค่ะตอนนี้เล่นพระราชาสะดุ้งยังนึกว่าเอนี่เมียแล้วนี่เป็นยังไงเนาะเขาคงจะไม่เข้าใจมองไอ้ลูกของเรานี่มันพูดก็พูดไม่ได้หูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไหวติงอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะแอบมาขอลูกให้ลูกชายปกครองสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เขาจะเป็นกันยังไงเป็นนั้นว่าพรให้ไว้แล้วนี่มันก็จำจะต้องให้แต่ก็ยังไม่ก่อนยังทรงตรัสว่านี่เธอเจ้าเตมีเนี่ยมันเป็นคนใบ้นะแล้วหูก็หนวกร่างกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ยังไงก็เพราะว่าเตมีพระนางยิ่งตากราบทูลว่าก็เพราะว่าเตมีเป็นอย่างนั้นที่เจ้าค่ะหม่อมฉันจึงจะขอพระราชทานพระราชสมบัติเอาละสิถ้าลูกเขาไม่ง่อยเขาก็ไม่ขอยังไงไงก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่เวลานี้ลูกเขาง่อยเสร็จแล้วนี่เขาก็ต้องการให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระราชาก็ทรงตอบว่าพระราชเทวีนี่น้องเลือกเอาอย่างอื่นเถอะสิ่งนี้มันเกินวิสัยพระราชเทวีก็ตอบว่าหม่อมฉันเลือกแล้วต้องการให้พระเตมีลูกชายเป็นพระเจ้าแผ่นดินแม้เป็นไม่ได้มากเพียง7ปีก็พอแหมเอาล่อถึง7ปีนี่มันน้อยไปอะไรพระราชาก็บอกไม่ได้เป็นไม่ได้ถ้ามันเดือดร้อนกับคนอื่นเขาขอลดกันไปลดกันมาเอา1ปีก็แล้วกันหม่อมฉันขอให้เตมีเป็นพระจอมดินสักหน่อยก็พอพระราชาก็ไม่ให้โอกาสในที่สุดต่อรองกันไปต่อรองกันมาก็ตกลงกันว่าจะให้เป็นพระราชาสิ้น7วันซึ่งเพื่อนนางอ้างเหตุเพื่อจะขอให้ลูกได้ครองราชสมบัติสักหน่อยและจะไปทำอะไรก็ไปเถิดนี่แหละท่านทั้งหลายฟังกันมาสิ้นระยะนานดูว่าเป็นเหมือนการเล่านิทานเนี่ยนะคราวนี้ก็ดูมันว่าจะไม่ได้อะไรเลยสาระแห่งธรรมะในการปฏิบัติแต่ก็มีข้อคิดอยู่หน่อยหนึ่งที่ว่าพระเตมีเห็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชบิดาสั่งฆ่าสั่งประหารสั่งลงโทษคนในการกระทำของพระราชบิดาแบบนั้นทำไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่วางไว้แต่ถ้าว่าพระองค์เป็นคนระลึกชาติได้ในการระลึกชาติได้นี่ถ้าเรียฟังกันไปคิดกันไปอย่างชาวบ้านธรรมดาก็เห็นว่าเป็นของเกินวิสัย แต่เนื้อแท้จริงๆแล้วท่านทั้งหลายไอ้เรื่องบุญบารมีและความดีที่เราสั่งสมไว้แต่การก่อนหรือว่าในชาตินี้ก็เหมือนกันสมมติว่าถ้าชาตินี้ท่านเคยได้ทิพย์กุญญาณหรือว่าระลึกชาติได้ถ้าตายไปจากชาตินี้และความดีนั้นมันก็ติดใจไปที่เราตายเนี่ยตายแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ตายด้วยอย่างตัวอย่างในปัจจุบันเวลานี้มีมากแต่ก็อยากขอยกตัวอย่างเด็กสัก3คนอย่างหลานชายท่านพลโททนทองสุวรรณทัตเจ้ากรมยุทธการทหารและการผู้เป็นผู้อำนวยการศูนย์อะไรต่ออะไรคนนี้เป็นเยอะหลายตำแหน่งเป็นเด็กอายุ10ปีคนหนึ่งนี่คนหนึ่งอายุ7ปีเธอฝึกสมาธิช่วงระยะเวลา 2-3 วันเธอก็มีทิพยคุยานแจ่มใสนี่ก็มีการพิสูจน์มีการทดลองกันแล้วเอาไว้กันคนละมุมแล้วของหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งวางไว้จุดใดจุดหนึ่งซึ่งทั้งสองคนไม่เห็นแล้วไปถามเธอจะตอบเหมือนกันนายทหารนายตำรวจเกินหาชนเล่นซ่อนหานักข่าวเธอก็บอกว่าเล่นอย่างนี้ไม่สนุกซ่อนให้ผมไม่เห็นมันถึงจะสนุกนี่คู่หนึ่งเลขคนหนึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงอายุเพียงแค่7ปีเหมือนกันก่อนจะนอนพ่อก็บอกว่าลูกภาวนาว่าพุทโธทั้ง3คำนะเอาแบบในหนังสือหลวงพ่อปานเธอก็ว่าอย่างนั้นพ่อแนะนำว่าไม่กี่วันวันหนึ่งเธอพ่อคิดว่าเธอนอนหลับแล้วพ่อนั่งกรรมฐานทำสมาธิ เธอถามว่าลูกมาถามว่าพ่อทำอะไรพ่อก็บอกว่าทำสมาธิถามว่าทำยังไงพ่อก็บอกว่านั่งภาวนาว่าพุทโธก็แล้วกันเธอนั่งไปสัก5นาทีแล้วเธอก็นอนเมื่อท่านพ่อเลิกเธอก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเมื่อกี้นี้ภาวนาว่าพุทโธมีพระท่านพาไปเที่ยวในที่ต่างๆเป็นอันว่าพ่อสงสัยมาท้าอาตมาอาตมาก็กล้ายืนยันเพราะเท่าที่เธอพูดมานั้นไม่ผิดในพระไตรปิฎกเลยนี่แหละท่านทั้งหลายเด็ก3คนนี้ที่ทำได้เร็วๆไวๆแบบนั้นก็เพราะอาศัยที่ได้มาในการก่อนคือในชาติก่อนเขาทำมาแล้วพอดีเคยได้ทิพย์กุญานเพียงตั้งใจทำสมาธิมองแสงสว่างหน่อยเดียวก็สามารถได้ทิพย์กุญานเหมือนกับเราเรียนหนังสือนานๆตั้งหลายหลายปีอ่านหนังสือคล่องรู้ดีเขาชวนเข้าป่าไป9ปี10ปีกลับออกมาการรู้หนังสือของเราก็ยังทรงอยู่เพราะมันไม่ได้หายไปไหนอาจจะพูดไปเวลาจะเลยจะแล้วท่านทั้งหลายขอลาก่อนวันหลังพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่าน
1: สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาขอพบกับบรรดาท่านทั้งหลายในเรื่องราวของพระเตมีตามเดิมความจริงเรื่องของชาดกนี่ยาวมากเป็นอันว่าวันก่อนได้พูดจบมาถึงตอนที่พระราชเทวีคือพระราชมารดาของเตมีใบขอให้พระเตมีได้มีโอกาสได้เป็นพระราชาสักเจ็ดวันเป็นอันว่าพระราชสมาวามีคือพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงยอมตกลงจึงทรงให้ตกแต่งร่างกายของพระเตมีในเครื่องของกษัตริย์แล้วให้เสด็จเรียบนครประกาศให้ประชาชนพลเมืองทราบต่อกันว่าบัดนี้พระเตมีได้เป็นกษัตริย์แม้ใครๆจะทำอย่างไรพระเตมีก็ยังทำเฉยเรียกว่าพระราชาเฉยพระราชานี่ดีหูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็ไม่เคลื่อนไหวพูดก็ไม่พูดอย่างนี้เขาเรียกราชาอะไรเนาะเป็นราชาพระพุทธรูปนั่นเองแล้วก็ต่างกันอยู่นิดที่ยังกินอะไรได้ยังหายใจได้พระพุทธรูปทำไมหายใจเป็นนั้นว่าการเคลื่อนไหวเขาว่าเตมีไม่มีมีสภาพเหมือนเขาแต่งหุ่น เขาวางไว้ตรงไหนราชาก็อยู่ตรงนั้นว่าง่ายสอนง่ายเอ๋ยจะสอนไม่ง่ายแต่วางง่ายใครวางตรงไหนก็ทำแล้วก็ไม่สนใจกับใครทั้งหมดพอครบ7วันพระนางจันเทวีก็ทรงกันแสงก็ครบกำหนดที่สัญญาไว้กับราชาแล้วราชาจึงได้มอบพระเตมีกุมารให้กับนางสุนันท์ให้แก่นางนายสุนันทสารถีเอาใส่รถไปฝังเสียที่ป่าช้าพิดิบภายนอกเมืองอันนี้ขอเล่าลัดลัดเรื่องจะได้ไปเร็วๆนายสุนันท์ก็เอาพระเตมีใส่ท้ายรถขับออกจากนอกเมืองไปที่ประชาพีดิบแต่เขาก็ไม่รู้แต่คำว่าเขาไม่รู้ก็ไม่ได้แต่เขารู้แต่ท่านบอกว่าเขาหารู้ไม่ว่าทางที่จะไปนั้นน่ะมันไม่ใช่ทางไปประชาพีดิบแต่ว่าเป็นทางไปไปแห่งหนึ่งต่างหากเอาละสิกลางวันแท้ๆแกดันหลงทางเช่นได้ในทางเคยไปนี่ไปผิดทางตามพระบาลีที่กล่าวว่าเพราะอาศัยเทวดาดลใจไอ้เรื่องที่ให้คนรู้จักทางผิดทางนั้นมันไม่มีไอ้ทางออกทางตะวันตกก็ได้ดันไปทิศตะวันออกรถตีขยะใส่ศพก็แหมรถใส่ศพดันเอารถมงคลคือรถเรียบพระของพระราชาใส่ไปนี่มันก็ผิดเรื่องแล้วถ้าเรื่องคนจะเผยขนาดนั้นไม่มีเพราะเผยขนาดนั้นดีไม่ดีหัวขาดก็ต้องยกเรื่องนี้ให้แก่เทวดาไปเดี๋ยวไม่ใครก็ใครถ้าร้องตะโกนถามก็มาบอกท่านรู้จักเทวดาหรือถ้าถามมาอย่างนั้นก็ต้องตอบว่ารู้จักถ้าถามว่าเทวดารูปร่างเป็นยังไงก็ต้องตอบว่าเทวดาก็รูปร่างเหมือนเทวดาก็เลยหมดเรื่องกันไปเป็นอันว่าพูดกันตามพระบาลีว่าความผิดพลาดของนายสุนันทสารถีเริ่มมาตั้งแต่เริ่มเทียมรถมาแล้วเริ่มมาอย่างนั้นคือแทนที่จะรถใส่ศพสำหรับใส่ศพมาใส่พระเตมีเพราะจะไปประชาเนี่ยกลับเอารถมงคลเห็นไหมคือราชรถของพระราชาที่เรียบพระนครหรือเสด็จไปไหนเอามาแล้วก็เทียมในการเทียมมากำลังแทนที่จะม้าตัวเล้าเยที่เขาสำหรับจูงศพกลับเอาม้าที่ดีที่สุดเป็นม้าสินทบมาเทียมรถเป็นอันว่าผิดพลาดไปหมดเมื่อเวลารับพระเตมีแล้วก็คิดว่าจะขับรถไปประชาพิดิบจะประชาพิดิบเนี่ยมันอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองสาวัตของเมืองนายสารถีคนดีกลับขับรถมาทางทิศตะวันออกแล้วมันจะไปเจอประชาอะไรยังไงเนาะนี่ถ้าไปเชื่อเรื่องของเทวดาเนี่ยก็ยุ่งจึงเป็นว่านายสุนันทสารถีทำงานผิดพลาดตลอดอย่างนี้หัวขาดถ้าผิดด้วยเจตนานี่หัวขาดแล้วก็อย่าลืมว่าพระเตมีก็คือพระพุทธเจ้าท่านเสวยพระชาติเป็นพระเตมีแต่การผิดพลาดนี้มีความดีคนแปลหนังสือนี่แปลแย่แต่การผิดพลาดนี้เป็นเพราะอาศัยเป็นส่วนดีของพระเตมีคือเมื่อถึงป่านอกเมืองซึ่งนายสุนันทะคิดว่าเป็นป่าช้าพีดิบเขาก็หยุดเล็บรถแล้วก็หยิบจอบหยิบเสียมเพื่อจะไปขุดหลุมฝังศพพระเตมีใช่ไหมแต่ว่าไอ้เวลาที่เขาหยิบจอบหยิบเสียมไปหูเขายังแว่วแว่วคำสั่งของพระราชาที่พระราชาสั่งมาว่าเจ้าสุนันทะเจ้าสุนันลูกของข้าคนนี้มันเป็นกาเลกนีนะเองจงเอาไปประชาแล้วก็ขุดหลุมสี่เหลี่ยมให้ลึกแล้วก็จงเอาจอบทุบหัวมันซิก่อนเราจึงจะฝังมันในหลุมช่วยมันหน่อยอย่าให้มันต้องไปถูกฝังทั้งเป็นเลยมันจะลำบากดูสินี่ความรักลูกของพ่อเนี่ยความจริงรักจะมีอยู่ความรักจะมีอยู่เ
0: แต่ที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นกษัตริย์ถ้าลูกมีเป็นสัญญาวิปลาสกับมันอย่างนั้นเขาถือเป็นการกินหนีทั้งท่านที่จะรักลูกเต็มทีก็ต้องตามใจหนห้อยก็ไม่รู้น่าก็จะห้อยเป็นนว่าในขณะที่ในสารถีกำลังขุดหลุมอยู่ไม่ไกลจากรถนั้นพระเตมีก็นั่งคิดว่านี่เขาจะเอาเรามาฝังนี่นี่ตอนนี้ถ้าจะไม่เป็นเรื่องเสียแล้วนี่เป็นการหนึ่งแล้วก็ออกมานอกเมืองเรานี่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายมาตั้งแต่อายุ9ปีมาถึงอายุ16ปีในร่างกายของเรานี่มันจะใช้ได้หรือไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ถูกฝังตายแน่วันนี้ถ้าจะต้องลองใช้สักนิดหนึ่งก็ทรงกายลุกขึ้นขยับขยับทีแรกก็ขยับแขนขยับขาดึงเอายักยืดแขนยืดขายืดเอ็มก่อนก็คล่องดีนี่ไม่ได้ใช้มาที่ระยะเวลาตั้งถึงอายุถึง16ปีไม่ได้ใช้มันก็คล่องเมื่อขยับขยับขยับขาสลัดหน้าสลัดหลังดินแล้วก็ลุกจากรถแล้วก็ลงเดินเดินไปเดินมาอยู่ข้างๆรถพ่อสุนันท์สารถีนี่แกก็ไม่ได้มองดูก็ตั้งใจขุดหลุมให้มันเสร็จคนจะคิดว่าขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปขุดหลุมเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกับเมียที่บ้านดีกว่าไอ้เรื่องบ้าๆบอๆแบบนี้ไม่น่าจะมาใช้กันเลยจะต้องให้ตีซะก่อนลูกชาวบ้านชาวเมืองเขาเป็นใบ้กันตั้งเยอะแยะไปไม่เห็นมีใครเขาฝังนี่พระราชามีลูกเป็นใบ้เป็นง่อยให้ฝังมันแปลกแกก็นั่งคิดก็ไปตามเรื่องขุดไปแกก็คิดไปทำงานคนเดียวนี่ก็ทำมาส่งเดชไม่มีใครเร่งรัดเป็นอันว่าพระเตมีท่านเดินไปเดินมาข้างรถแกก็ไม่ได้มองตั้งหน้าตั้งตาขุดไปตามเรื่องของแกตอนนี้เมื่อพระเตมีเดินไปเดินมาแล้วเห็นว่าเอนี่ร่างกายยังดีอยู่มือเท้าก็ใช้ได้ไม่ง่อยไม่เปียกไม่เสียขาเรียบแรงก็ยังดีทุกอย่างแต่มาสงสัยนะไอแรงเดินน่ะมีแต่แรงที่จะใช้งานจะมีหรือไม่มีทำยังไงก็ลองทดลองว่าไอ้แรงของเรานี่นอกจากจะเดินมันมีแน่แต่ใช้งานอย่างอื่นจะมีไหมก็ทดลองแบบไหนลองกำลังจับรถยกขึ้นเมื่อยกจับรถยกขึ้นแล้วมันก็เบานี่รถยกขึ้นแล้วมันก็เบาทำไมยกขึ้นแล้วมันก็เบาทำไมควงรถเอารถควงเล่นจับรถหมุนเดี๋ยวหมุนควงข้างบนไม่ใช่ควงข้างล่างแบบควงหมุนไปหมุนมาก็ทำเป็นได้คล้ายๆกับยกไปรถเบาๆเมื่อรถตุ๊กตาไม่เห็นว่าร่างกายก็ดีกำลังวังชาก็ดียิ่งคิดในใจว่าเจ้าสุนันท์นี่ถ้าเราจะเป็นคนใจร้ายสักนิดแกกำลังขุดหลุมฝังเราถ้าหากว่าแกถ้าเราจะรดฟาดแกก็ตายจะสู้เราไม่ได้แต่ถ้าว่าไม่เป็นไรเธอไม่ได้ทำในเจตนาร้ายของเธอนี่พ่อเราใช้มาอาหมายเขาไปชมกันคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่าต้องทำพ่อเราก็ต้องทำเราก็ไม่ควรจะไปโกรธเธอพระองค์ก็ไม่โกรธจึงคิดว่าเอ้นี่นายสุนันท์เขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเดินได้ยกรถได้ถ้ายังไงดีก็ตัดสินใจเดินเข้าไปหานายสุนันท์นายสุนันท์สารถีขุดเล่นไม่สนใจกับการเดินเข้าไปของว่าเตมีแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาก้มหน้าก้มตาขุดหลุมเรื่อยไปตั้งใจคิดว่าจะฝังราชวมานแล้วจะไปหาลูกหาเมียจิตใจจดจ่อยอย่างนั้นแม้พระเตมีเดินเข้าไปยืนใกล้ๆก็ยังไม่รู้แต่ก็ตกใจเมื่อได้ยินเสียงถามว่านี่ท่านสารถีท ถ้าท่านขุดหลุมสี่เหลี่ยมทำอะไรกันจ๊ะพอได้ยินเสียงก็ตกใจเอ๊ะไอ้ป่าช้าผีดิบนี่น่ากลัวผีมันจะมาถามจึงได้หันไปมองมองดูท่านก็จำไม่ได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าพระเตมีนี่ท่านเป็นง่อยท่านลุกไม่ได้ท่านพูดไม่ได้ท่านทำอะไรไม่ได้ก็เลยคิดว่าน่าก็จะเป็นคนอื่นเพราะรูปร่างท่าทางที่เห็นเป็นสง่าผ่าเผยเป็นคนแข็งแรงก็คิดว่าคงจะเป็นคนเดินทางผ่านมาเห็นตนกำลังขุดหลุมก็แวะเข้ามาสอบถามดูกำลังนี่ตามความรู้สึกของเขาเมื่อได้ยินเสียงถามอย่างนั้นแกก็ตอบแบบหุ่นว่าขุดหลุมฝังคนจ้ะพระเตมีก็ถามว่าท่านสารถีท่านจะฝังใครกันล่ะนายสุนันท์สารถีแต่ว่านี่ฉันจะฝังลูกพระเจ้าแผ่นดินน่ะใหญ่โตซะด้วยท่านพระเตมีก็ถามต่อไปว่าท่านนายสารถีท่านจะฝังทำไมกันเล่าเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ทำไมต้องฝังมีเรื่องมีความผิดยังไงหรือต้องฝังกันนายสุนันท์แกก็บอกไอ้เรื่องมันยาวท่านฉันจะมารู้ก็ไปทำไมนะนี่ไปห่างๆนะฉันจะขุดฉันจะรีบขุดหลุมให้มันเสร็จจะมาเสียกชวนฉันคุยเดี๋ยวดีไม่ดีฟาดได้เสียมตายหงอีกคนแกเป็นคนของพระราชาก็ทำท่าใหญ่โตสำหรับพระเตมีก็ยิ้มนั่นแต่ต่อไปว่านี่ไอ้ที่ถามนะพยายจะรู้บ้างว่าคนคนนั้นเขาเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินที่มาถูกฝังเขามีโทษมีความผิดอะไรยิ่งต้องถูกฝังไอ้คนที่จะถูกฝังทั้งเป็นมันต้องมีความผิดอย่างหนักนายสารถีก็ชี้แจงว่าโทษน่ะไม่มีหรอกแต่ถ้าว่าพระราชกุมารเป็นคนกาลกิณีเขินทิ้งไว้นานความอุบาทเจริญทั้งหลายมันจะเกิดแก่พระราชาและเกิดแก่พระราชสมบัติและก็เกิดแก่คนทั้งเมืองฉะนั้นการเสียสละคนกาลกิณีคนเดียวเพื่อหวังความสุขคนทั้งประเทศก็ควรจะเสียสละนี่สำคัญตอบเก่งพระเตมีจะในแกล้งแต่ถามต่อไปว่าคนกาลกิณีนั้นเป็นยังไงนะฉันไม่เคยรู้จักเลยฉันเป็นคนบ้านนอกขอกนานี่ไม่รู้ไม่เคยได้ยินคำว่ากาลกิณีนายสารถีก็ตอบว่าคนไม่ดียังไงล่ะมันโง่ไปได้เนี่ยไม่น่าจะมานั่งถามคนกาลกิณีก็คนไม่ดีก็ไม่ดีแต่ตัวเท่านั้นมาเลยทำชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ดีไปหมดทำบ้านเมืองชิบหายไปป่วงคนในประเทศชาติดีไม่ดีก็ตายทั้งเมืองเอ๊ะท่านแปลกใจสินะว่าทำไมคนกาลกิณีมันทำให้คนตายถ้าอย่างนั้นไอ้คนประเภทยุให้รำตำให้รัวประเภทที่คนเขาอยู่ดีๆเป็นอิสระ แต่ว่ามาแนะนำให้คนเป็นทาสคนจะกินก็ตามที่เขาจะให้กินจะใช้ของก็ตามๆเขาให้ใช้ผ้าผ่อนท่อนสบายจะนุ่งตามชอบใจก็ไม่ได้จะเลือกสีอะไรก็ไม่ได้ต้องมีสีตามเขาสั่งป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องไปขออนุญาตเจ้านายว่าป่วยถ้าเขาบอกว่าไม่ป่วยก็ต้องไม่ป่วยจะไปหาพี่หาน้องที่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ต้องขออนุญาต แม้แต่ไก่มีที่บ้านตัวตายก็ยังกินไม่ได้ต้องไปถามเจ้าถามนายก่อนเป็นอนุวาสภาวะความอิสรภาพไม่มีต้องตกเป็นทาสเขาด้วยกรณีทั้งปวงคนที่แนะนำให้คนเป็นคนประเภทนี้ทั้งเมืองน่ะคนประเภทนี้เป็นคนกาลกิณีหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้พระเตมีคงไม่ได้ถามในสารถีเป็นน่าเสียดายถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในสมัยนี้แล้วก็พระเตมีคงจะถามในสารถีว่าคนประเภทยุให้รำตำให้ทั่วสร้างความชั่วร้ายสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั้งประเทศ ต้องการให้คนที่มีอิสรภาพเป็นไทยกลายเป็นทาสคนประเภทนี้เป็นคนกาลิกนีหรือเปล่านี่พูดไปเขาคงจะเกลียดปากนะเป็นอันว่าในสารทีตอบว่าไอ้คนกาลิกนีก็คือคนไม่ดีนี่จะทำให้บ้านเมืองชิบหายวัยป่วงคนและประเทศชาติจะปล่อยตายไปด้วยนี่แกตอบแบบโมโหโมโหมาให้คนหนึ่งแกทำงานดันมาซักมาถามไม่ได้ท่านพระเตมีท่านกระใจดีเห็นในนั่นฉนกันเลยเห็นแกทักฉนท่านก็ยิ้มท่านก็ถามต่อไปไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเอาแล้วที่ตอนนี้ตอนนั่นแกชอบโมโหเอ้นี่อย่ามาโกนกันมากนะนี่ฉันจะทำงานนะฉันจะรีบขุดหลุมเดี๋ยวจะกลับมันจะค่ำไอ้ซักไอ้ถามไอ้สงสัยไอ้นี่มนุษย์เขาไปพูดกันนุษย์บนศาลเป็นตุลาการไปซักไปถามไปทนายกันนุษย์ไอ้คนเดินทางอย่างแกนี่อย่าเสียกมาซักมาถามนะมันชักยุ่งใช่ไหมเลยพระราชกุมารคือพระเตมีก็ไม่ว่าอะไรยิ้มทรงยิ้มสวยแม่คงมีพระราชดำรัสเรียบถามต่อไปว่านี่ฉันอยากรู้จริงๆนะก็เลยมารบกวนท่านหน่อยนะข้าอยากจะรู้ถ้าว่าไม่เกินวิสัยแล้วก็พอคุณในกรุณาช่วยบอกด้วยนะว่าเป็นยังไงนะคนไม่ดีนายเทพสารถีคือนันทะบันเทิงนายบันเทิงสารถีก็แล้วกันบอกเอาอย่างนี้นะคอยฟังให้ดีคือว่าพระราชโอรสคือลูกของเจ้านายของฉันคนนี้เกิดมามีลักษณะสวยงามน่าเอ็นดูมากตอนเด็กๆใครก็รักเสียงก็เพราะจริยาก็ดีนิ่มนวลชวนน่ารักน่าชมแต่ภายหลังอยู่ๆมันก็จู่ๆไม่พูดไม่จาแขนขาก็ไม่ยกไม่ก้าวเอาเฉยๆอย่างนั้นแหละใครจะพูดอะไรก็แถมหูหนวกไม่ได้ยินซะด้วยก็เลยเป็นว่าเหมือนกับตุ๊กตาตัวโตๆที่เขาตั้งเอาไว้แต่ว่ามีอย่างกินได้ขี้ได้แต่เวลาจะขี้ก็ขี้มาตรงนั้นเลอะเทอะสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านเขาต้องช่วยอย่างนี้แหละเขาเรียกกาลิกินีแม่ท่านก็เลยถามต่อไปว่าพระเตมีถามต่อไปถ้ามีอะไรอีกไหมเขาก็ตอบว่ายังไม่ยังไงหรอกพระเจ้าแผ่นดินรอมาเวลา16ปีดูคิดว่าจะดีก็ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจข้าพเจ้าเอามาฝังเสียที่ขุดหลุมอยู่เนี่ยตั้งใจจะขุดหลุมฝังพระราชโอมานท่านเข้าใจได้ยังล่ะนายสารถีกลับย้อนถามขึ้นมาบ้างแต่เขาก็เกิดสงสัยเพราะได้ยินคำถามย้อนกลับมาเขาก็ถามว่าท่านเข้าใจได้ยังล่ะนะเขากลับถามบ้างแต่ว่าคำถามไม่ได้รับคำตอบได้รับคำถามต่อว่าท่านรู้จักฉันไหมว่าฉันเนี่ยเป็นใครเอ๊ะในนั่นมองตั้งแต่เท้ายันทิศะตั้งแต่ทิศะยันเท้าเห็นท่างาทางสง่าผ่าเผยสวยสดงดงามองอาจผิวพรรณผ่องใสคล้ายๆกับนายเราแต่คงไม่ใช่นายเราแน่เพราะนายเราเป็นง่อยเราเป็นใบเด็กโหนหนวกเลยเขามองอย่างพิจารณาแล้วแต่เขาก็จำไม่ได้เพราะผู้ที่เขาเห็นนี่ยืนตรงหน้านี่มันไม่ใช่พระราชกุมารผู้เป็นง่อยเพราะว่านายเราไปง่อยไม่ใช่แน่เมื่อเขามองดูไปดูมาด้วยความสงสัยจึงได้เมื่อท่านเห็นว่านายสารถีเขาแปลกใจแล้วก็สงสัยแต่เขาก็ไม่พูดก็อิ่งอึ้งเฉยๆท่านพระเตมีจึงได้กล่าวว่าท่านสารถีมองดูด้วยความสงสัยหรือเห็นจะประกาศให้ทราบก็ได้ว่าฉันเป็นใครนายสารถีถามท่านมาจากไหนเป็นใครและจะไปที่ไหนกันนะพ่อคุณ
1: ยุ่งเหลือเกินนี่จะขุดหลุมให้มันเสร็จสักหน่อยก็ถามอยู่เนี่ยเอ้าประกาศพระสักทีได้ป่ะใครพระเตมียินดีกราบท่านตัดว่าท่านสารถีเราคือเตมีราชกุมารผู้ที่ท่านจะนำมาฝังท่านลองพิจารณาดูทีเดียวว่าเราเป็นคนกาและกันนีหรือเปล่าดูสิเราเป็นง่อยหรือเปล่าถ้าว่าท่านสงสัยมองมาที่รถสิว่าเตมีใบเตมีม่วงง่อยเตมีหุ่นหัวก็มีอยู่ที่รถหรือเปล่าในสารถีมองไปอย่างสงสัยแล้วก็มองไปที่รถไม่เจอใครคิดในใจว่าเอพระราชกุมารนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะไม่ใช่จะว่าใช่ก็ไม่แน่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่แน่แต่ที่รถก็ไม่มีเป็นเหตุให้พระเตมีต้องประกาศใหม่ว่าเราคือเตมีราชกุมารเอารถของพระเจ้ากาสิกราชที่ท่านอาศัยเลี้ยงชีพในการเป็นข้าราชบริพารอยู่เวลานี้จงอย่าสงสัยเลยท่านขุดหลุมฝังเรานะมันเป็นเรื่องไม่เป็นธรรมท่านจะฝังเราหรือเนี่ยเราฝังท่านเอาที่ชักยุ่งละสิชักทำสงสัยนี่ในสารถีถามว่าทำไมไม่เป็นธรรมเล่าก็เขาใช้ฉันมานี่มันก็ต้องเป็นธรรมสิฉันเป็นขี้ข้าเขาเป็นเจ้าเป็นนายนี่ถ้าเขาใช้ไม่ทำฉันไม่ตายหรือเดี๋ยวเขาฉันตายอันนี้ไม่ดีเงินดาวฉันไม่ได้ก็เสร็จให้พระเตมีก็ตรัสว่าเพราะท่านมองดูสิว่าเราเป็นคนกาลิกนีหรือเปล่านี่นะตกแล้วก็รับทรงรับสั่งให้มาฝังคนคือเอางี้ก็แล้วกันท่านบอกว่านี่มองดูที่ว่าเราเป็นคนกาลิกินีหรือเปล่าการที่พระราชารับสั่งมาขอให้ฝังคนกาลิกินีหากว่าเห็นว่าเราเป็นคนกาลิกินีก็จงฝังถ้าหากว่าเห็นว่าเราไม่ใช่คนกาลิกินีก็จงอย่าฝังเอาละสินายสารถีมองท่าไม่ดีท่าทางไม่เป็นเรื่องแล้วคิดในใจว่าจริงๆนะจริงนะจริงนะก็สั่งฝังคนกาลิกินีถ้านี่เป็นคนดีๆเราฝังมันก็ไม่ถูกคิดแล้วเขาก็อึ้งไม่รู้จะพูดยังไงพูดใหม่ออกพระเตมีในกล่าวต่อไปว่าคนผู้ไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในสถานที่ใดก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆจะไม่มีจะมีแต่ลาภสการะในนั่นฟังเขาเฉยเฉยถ้ากล่าวย้อนบนนี้ฟังให้ดีนะจะพูดให้ฟังว่าผู้ใดไม่ทำร้ายมิตรแม้จะไปในที่ใดๆก็ไม่อดอยากเพราะใครๆก็ต้องการคบหาสมาคมกับเขาเมื่อมีการคบหาสมาคมแล้วอันตรายต่างๆก็จะไม่มีจะมีแต่ลาภสการะพอพูดก็พูดไปนายสารถีก็เฉยเมื่อนายสารถีเฉยจึงกล่าวต่อว่าถึงจะกล่าวอย่างไรเธอก็ไม่รับฟังหรือก็ฟังไม่รู้เรื่องในสารถีเมื่อเห็นได้ฟังอย่างนั้นก็นั่งมองไปมองมาก็สงสัยไอ้ลูกนายของเราเองก็ไม่แล้วกันเมื่อกี้นี่ใบเดี๋ยวนี้มาเป็นไม่ใบซะแล้วสงสัยจึงหยุดขุดหลุมและพิจารณาใกล้ๆและเขาก็จำได้ว่าเป็นพระราชกุมารมานี่ยังไม่รู้นะนี่ยังไม่ยอมเชื่อที่จะนำมาฝังเองเขาก้มลงกราบที่ท่าพระเตมีแล้วกราบทูลว่าโอ้ข้าพระบาทเป็นคนโง่เขลาพระเจ้าค่ะทั้งนายของตนเองยังจำไม่ได้เลยเหมือนกับปฏิหารบันดาลให้เกิดไม่น่าเชื่อเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าพระองค์น่ะเป็นใบ้เป็นง่อยมาตั้งนานเวลานี้ท่าทางสง่าผ่าเผย
0: สวยสดงดงามกระปี้กระเปร่าแบบนี้ข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อท่านยังถามว่าทำไมถึงไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเพราะพระองค์ไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายมาก่อนตั้ง10ปีอวัยวะควรจะใช้ไม่ได้ควรจะเหี่ยวแห้งไปแต่ว่านี่หาเป็นเช่นนั้นไม่นับว่าเป็นความแปลกประหลาดที่สุดที่เคยเห็นมาอารบรรดาท่านผู้รับฟังทั้งหลายวันนี้คงไม่มีคำอธิบายอะไรกันเท่าว่าว่ากันไปว่ากันเวลามันก็หมดซะแล้วก็ขอท่านทั้งหลายโปรดรับฟังในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟัง

0: วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ
1: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง

0: ชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
1: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยอย่าหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: ซินจ่าอยากกินอาหารเวียดนามอยู่ไม่ไกลใกล้แค่นี้เองความอร่อยในสไตล์เวียดนามที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จร้านอาหารเวียดนามที่มีทั้งกาแฟบิงซูและอาหารหลากหลายเมนูเช่นตำถาดราชวงศ์เหงียนเมี่ยงหมูกรอบข้าวเปียกเวียดนามเมนูยำแซ่บๆอาหารจานเดียวก็มีข้าวมันไก่ไส้ง่อนก็มาที่นี่อร่อยไม่ผิดหวังมี delivery ทุกแอปและพร้อมสั่งของฝากหมูยอแม่ท้วนส่งทั่วไทยที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จเปิด 8:00 น.ถึง 6:00 น.อาหารหลากหลายวิวริมโขงแวะมาสัมผัสความอร่อยสไตล์เวียดนามแท้ๆได้ทุกวันในตลาดท่าเสด็จที่ร้านอาหารกาเฟ่เวียดมาแล้วแซ่บคักแซ่บของจริงป้าเต้แซ่บป้าเต้แซ่บเปิดแล้วในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาเฟ่เวียดใส่เน้นๆซอสเข้มข้นกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บกินง่ายอิ่มอยู่ทองบ่แพงแซ่บแซ่บในตลาดท่าเสด็จตรงข้ามร้านกาแฟเวียดเด้อป้าเต้แซ่บกัดคำใดแซ่บคำนั้นป้าเต้แซ่บเด้อ

0: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: โปรใหญ่ใจปั๊ม BYD เจียก BYD Dolphin BYD Sea Lion 6 DMI ผ่อนเริ่มต้น 9,489 บาท84เดือนรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อ CIDA พร้อมบริการติดตั้งในราคา 10,000 บาทรับฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบ. 1 ปีรับฟรีรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานรับฟรีฟิล์มเซรามิกยี่ห้อ XUV Max 3 ฟิล์มพร้อมบริการติดตั้งและสิทธิประโยชน์พิเศษอื่นๆอีกมากมายสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ BYD เจียงทุกสาขา061-0244-8848
3: เจียงมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ง่ายๆใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้าที่เจียงมอเตอร์ไซค์ทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่080-704-5008
4: เสียภาษีอากรยื่นแบบภาษีต้องทำอย่างไรร้านค้าหรือนิติบุคคลทำบัญชีอย่างไรสิ้นปีต้องปิดบัญชีอย่างไรขายออนไลน์มียอดรับโอนเยอะๆจะเสียภาษีไหมทุกปัญหามีคำตอบที่ภาครัฐการบัญชีรับจัดทำบัญชีตรวจสอบบัญชีรับปรึกษาด้านภาษีอากรจดทะเบียนนิติบุคคลรายใหม่ด้วยประสบการณ์และความซื่อสัตย์ภาครัฐการบัญชี082-491-6564ธุรกิจของคุณเรื่องภาษีเราช่วยดูแลภาครัฐการบัญชีหมูยอแม่ทวนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคาย40ปีแห่งความอร่อยแหนมหมูยอหมูยอหนังจ๋ายอแหนมซี่โครงกุนเชียงขาหมูเวียดนามและของฝากอีกมากมายมาหนองคายต้องมีหมูยอแม่ทวนติดมือกลับไปฝากเดี๋ยวเขาจะว่ามาไม่ถึงเลือกซื้อได้ที่สาขาถนนมีชัยหน้าวัดตำดวนและหน้าวัดศรีคุณเมืองที่ร้านกาเฟ่เวียดในตลาดท่าเสด็จสาขาแยกสถานีรถไฟหนองคายและพร้อมมีบริการช้อปปิ้งออนไลน์จัดส่งทั่วไทยเลือกช้อปสินค้าที่เว็บไซต์แม่ทวน .com หรือที่ LINE Shopping @แม่ทวนหมูยอแม่ทวน40ปีแห่งความอร่อย

0: ชยุทธธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยหมูยอแม่ท้วนมาตรฐานความอร่อยและของฝากจากหนองคายที่คุณไม่ควรลืมหน้าวัดลำดวนหน้าวัดศรีคุณเมืองและที่ร้านกาแฟเวียดตลาดท่าเสด็จย่อสูตรรุงโฮเป็นสูตรเก่าแก่ห่อด้วยใบตองอย่างพิถีพิถันเพื่อออกมาให้ได้ความอร่อยดั้งเดิมสมกับเป็นสูตรเก่าแก่แถมรสชาติยุคโบราณแทบจะหาทานยากขึ้นทุกวันแต่คุณหาทานได้ง่ายๆแล้ววันนี้ที่ร้านหมูยอแม่ท้วนและกาเฟ่เวียดนึกถึงย่อสูตรรุงโฮเมื่อไหร่ไปร้านหมูยอแม่ท้วนและคุณจะไม่ผิดหวังหมูยอแม่ท้วนของฝากเมืองหนองคายหมูยอสูตรดั้งเดิมหมูยอหนังแหนมและอีกมากมายเลือกเป็นของฝากและเพิ่มความสะดวกสบายกับหมูยอแม่ท้วนสาขาปั๊มปตท.อัศวันถนนมิตรภาพแยกม.ข.ก่อนเดินทางกลับแวะที่นี่สะดวกสบายที่จอดรถแวะซื้อของฝากที่นี่ร้านหมูยอแม่ท้วนนะครับ
1: 88 FM ซ้ายสุดสะดุดใจคุณโดยร้านฟ้าท่าเสด็จของฝากของตกแต่งบ้านของที่ระลึกในตลาดท่าเสด็จ042-460-998และห้างแว่นตานาฬิกาเซรีนาฬิกาแบรนด์ดังของแท้แว่นแฟชั่นหรือแว่นสายตาตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์หน้าตลาดสดโพชัย042-460-053
2: คุณยายครับผมซื้อหมูยอไม่ท้วนมาฝาก
3: ฮะมหาวะยายไปกาฝากนี่
2: ไม่ใช่นี่หมูยอไม่ท้วนของฝากจากหนองคาย
3: อีหยังก็บอกให้ยายไปตายปัดโ
2: พโอ้โหยายยายของฝากจากหนองคายหมูยอไม่ท้วนน่ะ
3: ไอหลานนี่มาบอกว่ายายอ้วนอีก
4: เหรอเอาเถอะครับถึงคุณยายคุณจะไม่เข้าใจแต่คุณก็มั่นใจได้ว่าของฝากขึ้นชื่ออย่างหมูยอแม่ท้วนสะอาดอร่อยปลอดภัยใส่ใจในการผลิตถูกใจท่านแน่นอนหมูยอแม่ท้วนของฝากขึ้นชื่อเมืองหนองคายตรงข้ามวัดศรีคุณเมือง042-460-339

0: ตามด้วยชื่อเพลงที่คุณคิดว่าใช่แล้วส่งมาที่426-4500
1: Andy Francis 88วิทยุธุรกิจสถานี 88 FM สายสุดสะดุดใจคุณพร้อมส่งความสุขผ่านรูปแบบรายการที่แตกต่างเปลี่ยนสุนทรียภาพแห่งการฟังเพลงติดต่อโฆษณาโทร081-769-1750และ084-435-5988

FM 88ซ้ายสุดสะดุดใจคุณสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงเสียงชัดแจ๋วที่เว็บไซต์ fm88nk.com สถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมงสถานีวิทยุออนไลน์24ชั่วโมง

วิทยุธุรกิจสถานี 88FM สายสุดสะดุดใจคุณสนับสนุนเพลงเพราะโดยกาเฟ่เวียดร้านอาหารและกาแฟเข้มข้นรสชาติเวียดนามบรรยากาศเวียดนามที่ไม่ต้องไปถึงเวียดนามที่ตลาดท่าเสด็จ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวัน